0: ในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform โดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้
1: ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้
0: นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่ได้รับสิทธิ์โครงการกล่าวว่าได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกและวางแผนเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
2: ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอประมาณสัก7โมง7โมงครึ่งอีกทีนึงตื่นมาจริงๆก็ลงทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเงี้ยครับคงช่วยได้กึ่งนึงเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G Wallet ไปแล้ว
0: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
3: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีก็ละครึ่งก็ดีเลยพี่ก็คือค้าปีค่ะชอบแบบนี้
0: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
5: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
5: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
7: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้ นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอ

0: การค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTAการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออกการพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
1: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือโนแทมได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบัมเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
4: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
4: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 7:15 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาอิหร่านที่ระบุว่าคงไม่ไว้วางใจสหรัฐและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆหากยังไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครองหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นแก่อิหร่านซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องล่าช้าออกไปด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
0: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปีแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134รายและมีผู้เสียชีวิต18ราย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนต้องการเร่งเดินหน้าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียก่อนปลายปีนี้โดยยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและควรใช้โอกาสนี้ผลักดันความพยายามทางการทูตหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่คอร์ตดินโนรองกาโลสกรุงปารีสเกิดการพลิกล็อก เมื่อโคโคกอล์ฟแชมป์เก่าและมืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับอนาตาเซียโปตาโปวาจากออสเตรีย1ต่อ2เซต6ต่อ4 6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7และ4ต่อ6ทำให้โคโคกอล์ฟตกรอบ3ไปแบบเหลือเชื่อขณะที่อารีนาสลาเบนกามืออันดับ1ของโลกยังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะดาวรุ่งจากออสเตรเลียดาเรียคาซัคคีน่ามืออันดับ53ของโลก2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5อารีนาสลาเบนกาผ่านเข้ารอบ16คนไปเปิดศึกใหญ่พบกับนาโอมิโอซากะมืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟสิงห์เอาไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีครับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตจิรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพัสสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและอวยพรให้สาวไทยเล่นให้สนุกทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับนักตบสาวไทยชุดนี้มี15คนนำทัพโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบกับจีนเวลา 18:00 น.วันที่6มิถุนายนพบกับเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบกับเช็กเกียเวลา 10:00 น.รับชมได้ทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้ที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทชาเลนจ์ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์เปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของณัฐกฤตแก้วน้อยนักสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยจากที่บริษัทหาดทิพย์จำกัดจัดงานวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่6ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดเฮิร์ทบีทรันวิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คนล่าสุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
2: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่1บริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก2บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้3เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง 4. เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้ 5. ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ 6. กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้ 7. พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคม คำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรรเสริญว่าวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราชรอนดิดร้าเรื่องรู้สรรเสริญ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหลอนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์3องค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขา3ทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครับกลับมารับฟังในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับวินิจครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของเงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการนี้อีกครั้งอยากจะถามค่ะว่าผลสรุปของโครงการนี้มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่อีกหรือไม่คะท่าน
14: ครับตอนนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านท่านครับนะครับก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับ
1: ครับ
10: ก็ในช่วงของวันที่เราเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอันนี้คือไม่มีแอปล่มใช่ไหมคะ
14: ไม่มีครับก็อาจจะมีหน่วงบ้างนะครับอย่างที่ผมเคยเปลี่ยนไปแล้วก็คือว่าปกติเนี่ยสูงสุดที่เราเคยรับอยู่ประมาณ 300,000 ท่านต่อวินาทีนะครับช่วงเวลาประมาณ 6:05 นของวัน25นะครับมีผู้เข้ามา700,000รายต่อวินาทีนะครับก็เยอะมากแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมอาจจะมีหน่วงไว้บ้างสักประมาณ 4-5 นาทีแต่ว่าก็ จัดการได้โดยเรียบร้อยครับ
10: เห็นภาพรวมหลายๆท่านที่ได้ลงทะเบียนก็มีการแชร์กันใหญ่เลยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6โมงนิดๆเนี่ยนะคะว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ต้องตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนก็มั่นใจได้นะคะว่าพร้อมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเต็มที่นะคะ
1: ครับครับท่านครับอยากให้ท่านเน้นย้ำเรื่องของเงื่อนไขการใช้ในโครงการอีกครั้งครับใช้ได้อะไรยังไงกี่บาทยังไงครับท่าน
14: ครับโครงการนะครับก็เป็นการช่วยเหลือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับมีการให้เงินที่เป็นส่วนที่รัฐออกให้นะครับใช้คล้ายๆกลไกของคนละครึ่งนะครับแต่ครั้งนี้รัฐออกให้60%นะครับท่านซื้อของ100บาทนะครับรัฐออกให้60ท่านออก40นะครับ1วันท่านได้ส่วนลดทั้งหมดไม่เกิน200นะครับ1เดือนรัฐใส่ไว้ให้ 1,000 นะครับแล้วก็พอหมด1เดือนนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการช่วยเหลือปัญหานะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดเศษเหลืออย่างไรก็มีการโอนคืนนะครับแล้วก็วันที่1ของเดือนใหม่ก็จะมีการให้อีก 1,000 นะครับเป็นเวลา4เดือนครับ
1: ครับ
10: สรุปแล้วในแต่ละวันนะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้มากที่สุดสูงสุดกี่บาทคะท่าน
14: คือพี่น้องประชาชนสามารถได้ส่วนลดได้ถึงสูงสุดถึง200นะครับสูงสุดถึง200แต่ถามว่าที่มีการพูดคุยกันว่าแล้วต้องใช้ใส่เงินไว้เท่าไหร
1: ่
14: นะครับเดิมเนี่ยอยากใช้ให้ครบ200ก็ท่านก็จะจ่ายอีก200รวมเป็น400นะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านก็ใส่เงินไว้ถ้าอยากได้200นะครับให้หมดเนี่ยท่านก็จะใส่ไว้อีกแค่133บาทครับ
10: ก็เท่ากับว่าในแต่ละวันพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้วันละ333บาทนั่นหมายความว่ารัฐช่วยจ่ายให้เรา200เราก็เติมเงินไปที่อีก133บาทนะคะก
14: ็
10: สามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วก็ดูเหมือนว่าในแต่ละเดือนที่รัฐเพิ่มมาให้ 1,000 บาทเนี่ยสูงสุดของเราก็คือเติมเงินเข้าไปอีกประมาณ677บาทก็รวมไปแล้วทั้งเดือนเนี่ยแทนที่เราจะต้องจ่ายคนเดียวรัฐช่วยจ่าย 1,000 บวกกับ677บาทเท่ากับว่าใน1เดือนเราสามารถใช้ได้ 1,677 บาทเต็มแม็กเลยนะคะแล้ว4เดือนนี่ก็คือเท่ากับว่ารัฐจ่าย 4,000 เราบวกเพิ่มไปอีก 1,677 รวมไปแล้วเป็น 6,677 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายตลอด4เดือนในโครงการนี้ใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่อยากให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราแค่จ่ายเงินนะครับในส่วนที่เราอยากได้เนี่ยรัฐให้ส่วนลด160ไปคือพอฟังดูหลายคนก็สับสนนะครับบอกว่าอ้าวทุกครั้งจ่าย 2,000 ทำไมใช้จ่ายได้น้อยลงไม่ได้ใช้จ่ายได้น้อยลงนะครับส่วนลดเนี่ยได้มากขึ้นนะครับส่วนลดได้มากขึ้นแล้วก็เราพูดถึงขั้นต่ำจริงๆท่านซื้อของเนี่ยนะครับวันหนึ่งส่วนลดท่านได้1,200นะครับแล้วก็1เดือนได้ 2,000 เพราะนั้นจริงๆเนี่ยไม่อยากให้สื่อสารในเรื่องขั้นต่ำมากนักนะครับก็อยากให้สื่อสารว่าส่วนลดยังไงก็ได้200ต่อวัน 1,000 ต่อเดือนนะครับแต่ว่าลดมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
10: ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าในแต่ละเดือนถ้าใช้ไม่หมดอันนี้คือสามารถทบไปเดือนหน้าได้หรือไม่คะ
14: ครับก็อย่างที่เรียนครับก็ไม่สามารถทบได้นะครับในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เงินที่ไม่ได้ถูกเข้าไปนะครับก็จะมีการเก็บคืนเข้ามาแล้วก็นำไปถูกไปใช้อย่างอื่นให้ในเรื่องของการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆครับ
1: ครับครับท่านครับอันนี้ถามในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับท่านต้องทำไงครับท่าน
14: คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขาใช้สามารถใช้บัตรเนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้ากับร่วมกับโครงการประชารัฐได้อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ทราบดีนะครับว่าโครงการในเรื่องของ60/40อาจจะไม่ได้ใช้ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับในเวลาใกล้นะครับก็อาจจะต้องขอไปร่วมในองค์โครงการนั้นต่อไปครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับถามมาครับท่านซึ่งท่านก็ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนนะครับในวิธีการที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ครับ
10: ค่ะทีนี้สอบถามค่ะมีพี่น้องประชาชนสงสัยนะคะว่าสามารถที่จะซื้ออะไรได้และซื้ออะไรไม่ได้คะสำหรับโครงการนี้ค่ะ
14: ครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการซื้อของนะครับก็จะเป็นการทั้งซื้อของนะครับเป็นการทั้งใช้บริการนะครับส่ วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับร้านค้ามีลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ1,500,000กว่าแห่งนะครับนะครับขึ้นครึ่งนึงนะครับคิดง่ายๆเริ่มประมาณ160เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการเป็นลักษณะของการบริการต่างๆนะครับเป็นอุปโภคบริโภคนะครับโปรสินค้านะครับมีการขนส่งด้วยนะครับรถแท็กซี่ด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับตัวเนี้ยคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งทั้งหมดต่างกันนิดเดียวครับกรณีของร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะครับร้านนวดสปาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมโครงการในรอบนี้นะครับเพราะว่าถูกประสงค์หลักเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนนะครับจากวิกฤตพลังงานที่ราคาน้ำมันแพงครับ
10: เห็นว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนของบริการขสมกได้ด้วยใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับใช่ครับ
10: สำหรับใครที่เรียกได้ว่าโดยสารรถโดยสารประจำทางเขาสมกรนะคะรถเมย์ขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกนแอป
15: ใช้ได้เหมือนกัน
10: ใช้ได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนพี่ช่างของเราก็เริ่มที่จะใช้บริการแล้วนะช่างเทคนิคในตอนนี
15: ้
10: สอบถามอีกนิดนึงค่ะท่านคะมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่อย่างไรคะ
14: ครับไม่มีนะครับผมคิดว่าท่านที่คุ้นเคยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนก็เคยใช้ระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วนะครับผมมีตัวเลขตอนเมื่อ6โมงครึ่งครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ 60,000 กว่าท่านนะครับภายในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับก็ถือว่าใช้ได้เยอะนะครับมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ11ล้าน120,000กว่าท่านนะครับไอ้เงินนะฮะโทษนะครับเป็น11ล้านนะครับประมาณสัก11ล้านเนี่ย11ล้านบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยมีใช้นะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการยื่นใช้ระบบนี้นะครับ 62,000 รายนะฮะต้องเน้นนะครับว่าเป็นในเวลาครึ่งชั่วโมงแรกนะครับมีรายการถ้านับเป็นตัวรายการที่สำเร็จเนี่ยประมาณ 70,000 กว่ารายการครับ
10: คือคักทีเดียวนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะคะ 60,000 กว่าท่านที่ไปใช้บริการกันละ
15: ครับก็เห็นว่าทางแถวๆที่ทำงานเรานะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตลาดห้วยขวางก็มีบรรยากาศการใช้ที่คึกคักมากก็สะท้อนถึงการทำโครงการนี้ครับท่านสุดท้ายนี้ครับให้ท่านโฆษกนะครับย้ำเรื่องของการใช้จ่ายผ่านโครงการ 60-40 ครับท่านครับ
14: ครับก็อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตนะครับก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
15: ครับ
10: ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุณวินิจวิเศษสุขสุวรรณภูมิวิเศษสุวรรณภูมินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอบคุณมากๆที่ได้มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะ
14: ครับขอบคุณครับคุณวินิจฉัยคุณชลธรครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมวางรากฐานยกระดับทักษะดิจิทัลด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤตค่าของชีพด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งได้เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายแล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากการลดภาระค่าครองชีพแล้วอีกไฮไลท์สำคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยยกระดับร้านค้าฐานรากให้สามารถบริหารธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าความพิเศษของคำว่า plus ในโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยสอนและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นโดยสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาอ้างอิงของวัตถุดิบต่างๆเช่นราคาหมูซึ่งเป็นการประสานข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นช่องทางให้ร้านค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบของสถาบันการเงินได้มากขึ้นโดยจะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
19: เราจะมีการเอา AI มาช่วยสอนเขาให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ดิจิตอลมากขึ้นจะทำให้เขาบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นเขาสามารถเช็คราคาหมูว่าราคาหมูเนี่ยเราไปดึงข้อมูลว่าราคาหมูในตลาดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ประสานกับกระทรวงพาณิชย์มาเปรียบเทียบต้นทุนเขาสามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญจะให้เขาเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
18: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าเทคโนโลยี AI ที่นำมาสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการนี้มีชื่อเรียกว่านกกระซิบเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือร้านค้าใน3มิติหลักได้แก่การเป็นผู้ช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการมิติที่2คือการช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปข้อมูลรายวันเพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการต่างๆได้และมิติสุดท้ายคือการแจ้งราคาวัตถุดิบอ้างอิงแบบรายวันเพื่อให้ร้านค้าทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงในระยะถัดไปนกกระซิบจะสามารถสร้างรายงานสรุปกิจกรรมการซื้อขายที่ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
20: หลังจากที่เริ่มมีข้อมูลในเฟสถัดไปตัวนกกระซิบก็จะสามารถสร้างสเตทเมนต์ให้กับท่านได้ว่ากิจกรรมการซื้อการขายผ่านที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะนำไปยื่นขอสินเชื่อได้กับแบงก์รัฐก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของมีข้อมูลที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
18: โครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงไม่ใช่แค่มาตรการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นการวางพื้นฐานการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีทักษะที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน

0: หมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
1: ผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
0: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: รัฐบาลมุ่งยกระดับความโปร่งใสภาครัฐผลักดันระบบราชการดิจิทัลลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศภายในปี2570ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตควบคู่การพัฒนาระบบราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการติดต่อราชการและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA เพื่อผลักดันระบบราชการไทยสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานปปท.ย้ำว่ารัฐบาลประกาศจุดยืนชัดเจนในการเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชันเพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศจากปัจจุบันประมาณ33คะแนนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
4: เราตั้งเป้าเดียวกันนะฮะว่าเราจะต้องขยับค่า CPI ของประเทศเนี่ยให้สูงขึ้น KPI ในปี2570นี้ผมตั้งเอาแค่ 40% ให้ได้ถ้าได้นั่นคือความสำเร็จและคือก้าวแรกที่เราจะเดินหน้าร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ก็คือการเป็นสมาชิกภาคีของ OECD
3: ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์พร้อมจะพัฒนาระบบติดตามสถานะผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เพิ่มความโปร่งใสและช่วยให้การบริการภาครัฐตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยยกระดับการบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบออนไลน์ลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต
4: สิ่งที่เราพยายามที่จะคิดแล้วก็พยายามที่จะวางพิมพ์เขียวออกมาสำหรับรัฐบาลก็คือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตเราพยายามที่จะนำหน่วยงานนั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้เร็วที่สุดการขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตต่าง
3: ๆทั้งนี้แม้ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคะแนนคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานและลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุน และวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน

0: สว.เตรียมเสนอการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ามีวุฒิสภาหรือสมาชิกคนใดเสนอแนวคิดหรือนโยบายยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคดังกล่าวเนื่องจากเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ที่เว็บไซต์ www.senate.go.th หรือโทร02-831-9111เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะค้าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสเรื่องราวของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะสถานที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายของนักท่องเที่ยวหรือผู้มาสักการะเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2325ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระองค์ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่หลังจากย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งพระนครในปัจจุบันในการสร้างบ้านเมืองตามโบราณราชประเพณีนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ

0: อันมีความหมายถึงความเจริญงอกงามและความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนเมื่อเวลาผ่านไปเสาหลักเมืองต้นเดิมเริ่มชำรุดตามอายุในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองต้นใหม่ขึ้นมาแทนต้นเดิมเสาหลักเมืองต้นใหม่นี้ใช้ไม้สักเป็นแกนภายในและประกบด้วยไม้ชัยพฤกษ์ยอดเป็นทรงมันพร้อมทั้งมีพิธีผูกดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนค่ะนับจากวันนั้นศาลหลักเมืองจึงกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปข้าราชการทหารพ่อค้าหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างนิยมเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาในปีพุทธศักราช2525เนื่องในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมายังศาลหลักเมืองเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีสมโภชตามโบราณราชประเพณีและในโอกาสนั้นได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองครั้งสำคัญเพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีความสง่างามสมพระเกียรติและเหมาะสมกับการเป็นที่ประดิษฐานองค์พระหลักเมืองของกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังได้อัญเชิญเสาหลักเมืองต้นเดิมมาประดิษฐานไว้คู่กับเสาหลักเมืองต้นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้เห็นและศึกษาประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างศาลเทพารักษ์และหอพระพุทธรูปเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างครบถ้วนตามความเชื่อโบราณในช่วงเวลานั้นคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงศาลหลักเมืองยังได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการดำเนินงานปรับปรุงศาลหลักเมืองอีกด้วยสำหรับการดูแลศาลหลักเมืองในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งรับผิดชอบทั้งด้านการบูรณะดูแลพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะจึงกล่าวได้ว่าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนไทยที่อยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มายาวนานกว่า200ปีแล้วค่ะในสัปดาห์หน้ารายการชื่นชมนิยมไทยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับขั้นตอนการสักการะรวมถึงศาลเทพารักษ์ทั้ง5องค์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมืองแห่งนี้ว่าแต่ละองค์มีความหมายและทำหน้าที่อย่างไรบ้างค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันหยุดแบบนี้ครับพวกเราก็ยังมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ
1: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับถ้าพูดถึงว่าคำว่าคุณธรรม
2: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมใช่ไหมฮะ
2: ครับก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรายังจับต้องได้ยากอยู่ถ้าสมมติมองในคำว่าเฉพาะคำ

0: นะครับมันจะต้องสัมผัสลึกแล้วก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคำว่าคุณธรรมเนี่ยมีความหมายยังไง
1: เออแล้วคุณธรรมเนี่ยสำหรับแต่ละบุคคลแต่ละคนเนี่ยมันก็มีตัวชี้วัดมีเกณฑ์เนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคุณธรรมเนี่ยในแต่ละหัวจิตหัวใจแต่ละคนเนี่ยก็มีนิยามไม่เหมือนกันบางคนสูงหน่
0: อ
1: ยบางคนกลางหรือบางคนก็ลงมาอีกนิดนึง
0: หรือบางคนก็ละเลยก็มี
1: ใช่นะฮะคำว่าคุณธรรมเนี่ยในมุมมองของศูนย์คุณธรรมองค
0: ์
1: การมหาชนเนี่ยมองอย่างไรจะทำคำว่าคุณธรรมที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะครับและเร็วๆนี้นะครับจะมีงาน Thailand Moral Award 2025นะครับที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีป
0: ี
1: นี้ก็จะมีการจัดขึ้นนะครับจะมีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลนะครับอะไรคือตัวชี้วัดหรือเกณฑ์สำคัญในการที่จะเลือกผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้รับรางวัลประเภทคุณธรรมเหล่านี้นะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรางวัล Thailand Moral Award 2025กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับตอนนี้คุณหมออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณสมพรปัดสวัสดีคุณณัฐพงษ์และผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับท่านครับรายละเอียดของงาน Thailand Moral Award 2025มีความเป็นมายังไงบ้างครับ
2: หัวใจหลักๆเลยที่เราจัดรางวัลนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะให้คนดีไม่ท้อ
0: ครับ
2: แล้วก็เขามีพลังใจความจริงอย่าว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งระดับองค์กรหรือว่าบุคคลที่กำลังทำความดีต่างๆเนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่ยืนของเขาได้แล้วก็เป็นการชื่นชมยกย่องจริงๆแล้วเนี่ยจุดตั้งต้นเนี่ยมาตั้งแต่5ปีที่แล้วที่เราทำประเภทรางวัลนี้แล้วก็มีความเข้มข้นและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีหัวใจใหญ่ๆเราเริ่มต้นตอนแรกนะปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ประเภทของสื่อก่อน
0: ครับ
2: ซึ่งใน5ปีที่แล้วเนี่ยจะมี9ประเภทมีทั้งรายการวิทยุโทรทัศน์ละครภาพยนตร์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัลหนังสั้นโฆษณาประเภทต่างๆเหล่านี้มีทั้งหมด9ประเภทปีนี้เนี่ยมีควบรวมนิดหนึ่งก็คือนับรวมทั้งสื่อแบบคลิปสั้นเหมือน TikTok หรืออะไรทั้งหลายอย่างทำนองนี้นะออกมาให้กลายเป็น8ประเภทก็คือเป็นเรียกก็เป็นสื่อดิจิทัลไปเลยก็เรียกว่ามีความคอนเดนส์ก็มันจะมี8คณะทำงานที่จะช่วยและแต่ละท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายของเขาอยู่แล้วในระยะเวลาต่อมาในปีถัดมาเราก็พัฒนาขึ้นมามีทั้งประเภทของบุคคลชุมชนและองค์กรเพิ่มขึ้นซึ่งในบุคคลชุมชนองค์กรเนี่ยทุกปีเราก็จะเปิดรับให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานทั่วประเทศสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ก็จะมีกรรมการคัดเลือกต่างๆอย่างเข้มข้นอยู่แล้วแต่ในปีนี้เนี่ยครบรอบ15ปีแล้วของศูนย์คุณธรรมเองแล้วศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเราทำงานกับภาคีเครือข่ายหลายพันเครือข่ายเนี่ยมาตลอดระยะเวลาปีนี้ก็เลยไม่ได้เปิดรับในลักษณะของบุคคลชุมชนองค์กรนะ
0: ครับ
2: แต่จะเป็นลักษณะของที่ลงพื้นที่ไปดูเลยฮะเนื่องจากณขนาดนี้ 4,000-5,000 เครือข่ายของเรากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยไม่ต้องส่งเอกสารเรียกว่าลงพื้นที่ไปดูได้เลยในปีนี้นะฮะเป็นปีพิเศษเพราะว่า15ปีที่เราทำงานมาที่เราสะสมแม้กระทั่งศัพท์วิทยากรเนี่ยก็ป่าเข้าไปเกือบหมื่นแล้วนะฮะชีวิตที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแล้วก็แม้กระทั่งในชุมชนองค์กรเพราะฉะนั้นรางวัลประเภทของบุคคลชุมชนและองค์กรเนี่ยของปีนี้ก็จะมาจากภาคีเครือข่ายที่ลงพื้นที่แล้วเขาก็จะทำดำเนินการตามรูปแบบแต่ประเภทที่เปิดสู่สาธารณะเลยก็คือประเภทของสื่อทั้ง8ประเภทไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครหรือหนังสั้นหรือจะเป็นสื่อดิจิทัลโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้เนี่ยก็ติดตามได้ครับในขณะเดียวกันเองศูนย์คุณธรรมเราเพิ่มรางวัลอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกรางวัลผู้ปิดทองหลังพระฮะ
1: ค
2: ือไม่ได้เคยประสงค์รับรางวัลไม่ได้ต้องการล่ารางวัลใดๆทั้งสิ้นแต่เราค้นพบและเห็นความดีต่างๆนี้ประเภทพิเศษนี้เนี่ยหมอจะลงพื้นที่ไปมอบให้ด้วยตนเองที่สถานที่ตามวันเวลาที่นัดหมายของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นการอ่านสารยกย่องและมอบโล่ไปด้วยฮะซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ทำเป็น Thailand Moral Award แบบนี้อย่างมีคุณภาพมาตลอดครับ
1: ครับแสดงว่าปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเรื่อยๆนะฮะรูปแบบของชุมชนองค์กรปีนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีรางวัลปิดทองหลังพระแล้วก็มีรางวัลอื่นนี่คือการพัฒนาแล้วก็ความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับคุณหมอครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบนี้ฮะคำว่าคุณธรรมในมุมมองของศูนย์คุณธรรมมีการปรับตัวยังไงไหมครับให้ความหมายนี้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันนี้ฮะ
2: อันนี้ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอสู่ผู้ฟังทุกท่านเลยนะผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าคุณธรรมณขณะนี้เราแปลความหมายใหม่นะฮะแล้วก็หมอไม่ได้พูดเฉพาะในประเทศแล้วได้รับเชิญเพิ่งล่าสุดเป็นองค์ปาฐกให้กับงานประชุมจิตวิทยาระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศทั้งที่ประเทศอินเดียทั้งที่ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ก็ที่ดูไบก่อนที่มีสงครามกันนะฮะก็ที่ดูไบแล้วก็อีกไม่นานก็จะไปพูดให้ที่อิตาลีที่โรมซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความน่าสนใจแล้วก็ในเดือนมิถุนาก็จัดประชุมนานาชาติหัวใจของมันก็คือด้วยเรื่องของคุณธรรมทั้งสิ้นคุณธรรมความหมายในสถานะใหม่ตามยุค AI ดิจิทัลเลยเนี่ยคุณธรรมไม่เป็นนามธรรมอีกต่อไป
1: ครับฮะ
2: คุณธรรมเนี่ยขอประกาศกู่กล้องไว้ตรงนี้เลยบรรดาผู้ใหญ่ที่ฟังกันอยู่เนี่ยที่มักจะพูดเลยว่าคุณธรรมเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้จริยธรรมเป็นนามเป็นรูปธรรมในนิยามใหม่ของศูนย์คุณธรรมคุณธรรมเป็นพฤติกรรมและคุณธรรม touchableคุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้วัดได้เหมือนตัวเลข GDP เลยเหมือนถ้ารัฐบาลเองภาครัฐสนใจจริงๆก็ผ่านคณะมติคณะรัฐมนตรีผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปแล้วนะฮะที่ว่าเราจะวัดเป็นตัวเลขรายจังหวัดในแผน14ของสภาพัฒน
1: ์
2: วัดเป็นตัวเลขเลยนะว่าคุณธรรมพฤติกรรมคุณธรรมของคนไทยเนี่ยในด้านพอเพียงวินัยสุจริตจิตาสักตันอยู่เนี่ยจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอมากขนาดไหนปีต่อปีมีจุดไหนที่จะอ่อนแอลงจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรภูมิภาคเป็นอย่างไรภาพรวมของประเทศไทยเป็นอย่างไรเวลานี้เนี่ยผมได้รับการติดต่อจากบางประเทศเพื่อที่จะเอาของเราไปใช้ด้วยนะในต่างประเทศนะแล้วก็อยากจะทำให้หมอลีดนำในการทำ global moral index นะไม่ใช่ world happiness index นะ
1: ค
2: ือ world happiness จะไปวัดความสุขแต่มันไม่ได้สะท้อนมิติของคุณธรรมเพราะคุณธรรมคือพฤติกรรมครับแต่เป็นพฤติกรรมที่ดีที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นพฤตินิสัยไม่ต้องมีกล้อง CCTV ไม่ต้องกำหนดรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติหรือพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมดูแอนดอนแต่เขาทำด้วยกิจวัตรประจำวันหัวใจสำคัญแม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอปัญหาอุปสรรคและความท้าทายก็ไม่ยอมจำนนยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมนั้นเราเรียกว่านี้คือพฤติกรรมคุณธรรม
0: ครับไม่ใช่นามธรรมอีกต่อไปนะครับในเรื่องของการคัดเลือกล่ะครับคุณหมอครับในเรื่องของสื่อบุคคลแล้วก็ชุมชนหรือว่าองค์กรเนี่ยตัวชี้วัดหรือว่าเกณฑ์เนี่ยทางศูนย์คุณธรรมเนี่ยใช้เกณฑ์ไหนครับในการวัดผลงานต่างๆครับ
2: สื่อก็จะมีนิยามของสื่อแต่ละประเภทแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะเอาของปีที่แล้วนะฮะคือที่อย่างสื่อที่นำเสนอในปีที่ผ่านมาอันนี้คือปี2026
1: ครับ
2: ก็นับผลทั้งปีไม่ได้ปีงบประมาณนะฮะเอาตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง31ธันวาคมของปีพุทธศักราช2568ปีนี้คือ2569ก็เอาผลงานของปีที่แล้วเนี่ยนำเสนอมาส่งได้เลยครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยกรณีของบุคคลชุมชนองค์กรนั้นเนี่ยปีนี้พิเศษเนื่องจากครบรอบ15ปีจริงๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายเราเหนียวแน่นมากการโดลงไปดูพื้นที่ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆนั้นเนี่ยก็จะเกิดจากการภาคีเครือข่ายฮะซ
1: ึ่
2: งเขาก็จะมีการดูถ้าสำหรับบุคคลเนี่ยไม่ได้จำกัดอายุนะฮะเอาว่าถ้าลุกขึ้นมาทำความดีเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ต่อให้เป็นบุคคลต่างประเทศแต่พำนักอยู่ในประเทศไทย
1: ครับ
2: แล้วก็ทำความดีให้บ้านเมืองทำความดีให้สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ในมิติพอเพียงวินัยสุจริตจิตาสักตันยูหรือคุณธรรมประเภทอื่นๆก็ได้ถ้าทำความดีมาจนเป็นที่ประจักษ์นั้นเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันชุมชนและองค์กรก็มีทั้งเรื่องของการดูความยั่งยืนไม่ใช่เป็นงานสร้างภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นภาคีเครือข่ายลงดูพื้นที่เลยครับไม่ใช่เพียงแค่ส่งเอกสารมาฮะเป็นการลงพื้นที่ไปดูเลยฮะว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่เนี่ยของจริงหรือของเก๊หรือเป็นเพียงแค่ส่งเอกสารหรือเปล่า พราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลชุมชนและองค์กรเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นหนักมากเพราะว่าเรามีภาคีเครือข่ายเกือบหมื่นฮะที่จะลงไปดูพื้นที่กันเลยครับว่าตรงส่วนไหนน่าจะได้รับตลอดระยะเวลาของการเปิดรับสมัคร
1: ครับศูนย์คุณธรรมมีวิธีการประเมินยังไงฮะเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ได้รับรางวัลเนี่ยจะทำความดีต่อไปอย่างยั่งยืนนะฮะไม่ใช่ว่าทำดีเพียงชั่วคราวฮะ
2: ครับประเด็นแรกเลยเนี่ยรางวัลทุกรางวัลของศูนย์คุณธรรมเนี่ยจะไม่ได้ให้ที่ตัวตนบุคคลชุมชนและองค์กร
1: ครับ
2: ฟังแล้วอาจจะงงนะผู้ฟังเองก็อาจจะงงแล้วให้ที่อะไรให้ที่พฤติกรรมครับผมยกตัวอย่างคุณทรงพลนะ
1: ครับ
2: สมมตินะว่าคุณทรงพลมีพฤติกรรมอะไรสักอย่างพฤติกรรมจุดๆเนี่ยนะอะไรสักอย่างพฤติกรรมดีนะฮะที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรจนเป็นพฤตินิสัยที่เป็นที่สังคมแล้วเนี่ยในประกาศนียบัตรในโล่จะเขียนไว้เลยว่าศูนย์คุณธรรมขอประกาศยกย่องชื่นชมพฤติกรรมไม่เริ่มต้นด้วยบุคคลนะจะเขียนไว้ว่ายกย่องพฤติกรรมพฤติกรรมจุดๆๆที่ว่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเนี่ยของมันถึงจะมาเป็นเจ้าของฮะของถ้าเป็นชุมชนก็ว่าไปถ้าเป็นองค์กรก็ว่าไปถ้าเป็นของบุคคลก็มีชื่อของบุคคลปรากฏเพราะฉะนั้นศูนย์จึงไม่ได้ยกย่องบุคคลศูนย์จึงไม่ได้ยกย่องชุมชนโดยตรงหรือองค์กรโดยตรงแต่ศูนย์ไปยกย่องพฤติกรรมที่เขาทำจนเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมอื่นสื่อไปด้วยครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปรับปรุงในเรื่องของการครบรอบ15ปีของทางศูนย์คุณธรรมนะครับในเรื่องของการส่งผลงานของทางบุคคลและก็ชุมชนองค์กรท้ายนี้ครับอยากให้คุณหมอเชิญชวนส่งผลงานในการเข้าร่วมการประกวดขออภัยครับในเรื่องของงาน Thailand Moral Award 2025นี้ครับ
2: ครับทุกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลของประเภทของสื่อที่กล่าวมาแม้กระทั่งบุคคลชุมชนองค์กรเนี่ยท่านที่สนใจแล้วฟังอยู่เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลนะฮะว่าปีนี้ครบรอบ15ปีถ้าอย่างนั้นภาคีเครือข่ายก็ลงไปดูพื้นที่เองถ้าท่านเป็นแมวมองให้กับทางศูนย์คุณธรรมส่งข้อมูลดีๆเข้ามาเนี่ยเราจริงๆเราเองก็ยินดีเปิดรับทั้งหมดนั่นเลยครับเพราะยังมีรางวัลประเภทของผู้ปิดทองหลังพระไม่ได้ประสงค์ที่จะรับรางวัลแต่ทำความดีอย่างต่อเนื่องซึ่งกรณีของประเภทผู้ปิดทองหลังพระนั้นไม่มีอายุจำกัดแล้วก็ไม่มีหมดเขตสามารถส่งได้ตลอดเวลาอยู่แล้วที่ศูนย์คุณธรรมเพราะเรามีหน้าที่ในการชื่นชมยกย่องซึ่งกันและกันแต่ว่าผู้ที่จะส่งนั้นสามารถส่งเข้ามาได้นะฮะมาไปสิ้นสุดที่วันที่12มิถุนายนเวลา 16:00 นส่งได้3ช่องทางหรือท่านจะส่งด้วยตนเองก็ได้นะที่ศูนย์คุณธรรมซึ่งอยู่ที่ถนนวิภาวดีเรามีพื้นที่อาคารสำนักงานของเราอยู่ในอาคารของวิทยาลัยการจัดการของเรียนไม่โดนเราไม่ได้ขึ้นกับไม่โดนนะอย่าเข้าใจผิดนะแต่เราเช่าพื้นที่เขาอยู่นะเพราะสำนักงานอยู่ตรงนั้นหรือท่านจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ของ Thailand Moral Award เนี่ยก็สามารถที่จะส่งผ่านเข้าระบบของ Google มันจะมีแพลตฟอร์มให้กรอกข้อมูลใส่ผลงานสามารถทำระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยหรือท่านจะส่งด้วยทางไปรษณีย์โดยยึดตราตาประทับของไปรษณีย์เนี่ยเป็นวันบอกเขตเป็นหลัก
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนก็จับตารอนะครับไทยแลนด์มอรัลอวอร์ด2025ครับ
1: นะครับของศูนย์คุณธรรมนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับยินดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนี่คืองาน Thailand Moral Award 2025นะครับที่ปีนี้ครบรอบ15ปีศูนย์คุณธรรมนะครับก็จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับชุมชนองค์กรเนี่ยทางศูนย์คุณธรรมจะมีภาคีเครือข่ายที่จะลงไปดูนะครับว่าชุมชนองค์กรต่างๆนั้นมีจุดไหนเนี่ยที่ถือว่ามีบุคคลหรือว่ามีองค์กรชุมชนนี่ที่ควรที่จะเชิดชูนะครับก็คือมีพื้นที่ในสังคมเนี่ยให้เขามีกำลังใจในการทำความดีต่อไปรวมถึงผู้ปิดทองหลังพระนะครับเขาก็จะมีการลงไปดูว่าอ้อใครเนี่ยที่ทำความดีแล้ว คนมองไม่เห็น
0: ครับ
1: ปกติปิดทองหลังพระเนี่ยคนประเภทเนี่ยเขาจะไม่ส่งผลงานเข้าประกวดอยู่แล้วนะครับซึ่งศูนย์คุณธรรมก็เล็งเห็นว่าคนเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างของสังคม
0: ครับ
1: อันนี้น่าสนใจเพราะว่าคนที่ปิดทองหลังพระเนี่ยเขาจะไม่แสดงตัวแต่เราพยายามให้เขาออกมาสู่หน้าสื่อเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่ายังมีคนแบบนี้อยู
0: ่แ
1: ล้วก็มีคนที่ไม่หวังผลในการสร้างภาพไม่หวังผลในทางผลประโยชน์ใดๆจากการทำความดีให้กับสังคมอันนี้น่าสนใจ รางวัลปิดทองหลังพระนะครับเอาละครับมาพูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของภาคเกษตรไทยนะฮะภาคเกษตรไทยลดก๊าซเรือนกระจกกันนะฮะว่ามีเป้าหมายนะครับจะมุ่งเป้า Net Zero ให้ได้ภายในปี2593นะครับวิธีการจะทำอย่างไรในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตรงนี้นะครับและมีวิธีการอะไรที่เกษตรกรสามารถเริ่มต้นได้เลยในการลดก๊าซเรือนกระจกฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านทรงพลและท่านนัทพงศ์ครับ
0: ครับท่านครับภาคการเกษตรไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้3,400,000 ตันในปี2566ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จตรงนี้ท่านมองว่าสะท้อนอะไรบ้างครับท่าน
3: ครับก็ถือต้องเรียนว่าในกรอบของอนุสัญญาแห่งสหประชาชาตินะครับหลายๆประเทศเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็มีความตกลงร่วมกันนะครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าถ้าโลกของเราเนี่ยปล่อยไปแบบปกติเรื่อยๆเนี่ยพวกเราจะมีต้นทุนชีวิตที่อยู่ยากขึ้นทั้งคนทั้งพืชและก็ทั้งสัตว์ก็จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งลดผลกระทบจากการที่เรามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแต่ละประเทศเพราะนั้นความสำเร็จของประเทศไทยที่เรามีปีฐานคือว่าปีประมาณปี2562เนี่ยประเทศไทยในภาคการเกษตรเองปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยถึง57 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ต่อมาในปี2566เนี่ยเราก็สามารถลดลงจากที่ปีฐานได้ถึง 3.4 ล้านตันซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนถึงเรื่องแรกคือเรื่องของนโยบายที่ทางกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางทุกภาคส่วนทางรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่สองสะท้อนเห็นว่าภาคการเกษตรไทยเนี่ยกำลังค่อยๆปรับตัวนะครับจากการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากๆนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่าขึ้นและปล่อยก๊าซน้อยลงนะครับเช่นในภาคการปลูกข้าวมีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในภาคปศุสัตว์จะมีการนำมูลสัตว์ไปทำก๊าซชีวภาพซึ่งก็จะทำให้เรื่องแรกเลยต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรก็จะลดลงนะครับขั้นต่อมาคือว่าเรื่องที่จะท้อเห็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราจะรักษาโลกแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้วยเพราะว่าตลาดโลกเนี่ยให้ความสำคัญมากขึ้นกับสินค้าที่ผลิตได้อย่างยั่งยืนดังนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยเองโดยภาคการเกษตรลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วก็มีข้อมูลยืนยันได้ก็จะช่วยความสร้างความยั่งยืนและความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสไปสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ครับ
1: ครับกระทรวงเกษตรและทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยที่เราบอกว่าเรามีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกนะบอกว่า 4.1 ล้านตันในปี2573และ 7.6 ล้านตันในปี2578เรามีแนวทางการขับเคลื่อนยังไงฮะ
3: ครับในเรื่องนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเรามีแผนตั้งแต่ปี66จนถึงปี70ก็มีแผนแล้วก็มีความสำเร็จตามที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนในปี2571ต้นเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นแผน5ปีซึ่งในวางแผนระยะต่อไปเนี่ยเราก็มีสิ่งที่จะดำเนินการอยู่5เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือว่าเราต้องออกแบบมาตรการที่ทำได้จริงนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการขยายผลว่าสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วว่าทำได้ผลเช่นการจัดการน้ำในนาข้าวการใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินการลดการเผาการเปลี่ยนมูลสัตว์ให้ไปเป็นก๊าซเชื้อมวลซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความสำเร็จจริงครับเราก็จะสะท้อนและขยายแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับทางทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้นเรื่องที่3ครับเราต้องส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าการใช้เทคโนโลยี มาทำการเกษตรมันจะทำให้ช่วยอย่างแรกเนี่ยคือมีการประหยัดต้นทุนเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ดินการจัดการน้ำแม่นยำการใช้ระบบดิจิตอลหรือเทคโนโลยีในฟาร์มการเกษตรเพื่อให้แม่นยำขึ้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องที่4ครับคือการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ้าจะลดก๊าซเนี่ยเราจะสร้างแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนำไปสู่เรื่องของตลาดสินค้าคาร์บอนต่ำหรือสร้างโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตเรื่องที่5ครับคือเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบติดตามเพราะนั้นถ้าเรามีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับทางทุกแปลงทุกฟาร์มที่ทำการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำเนี่ยเราก็จะให้ทางผู้ที่จะซื้อขายก๊าซคาร์บอนเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราจะเข้าสู่ระบบการซื้อขายก๊าซคาร์บอนได้จริงหรือว่าเราจะได้การรับรองมาตรฐานโลคาร์บอนซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงผู้บริโภคจะที่สนใจสิ่งแวดล้อมจะให้คุณค่าและให้ราคากับสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับ
0: ครับแล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่ท่านอยากจะแนะนำท่านทางฝั่งเกษตรกรนะครับที่จะเริ่มได้เลยในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกหรือว่าช่วยลดต้นทุนในการผลิตตรงนี้ครับ
3: ครับในเรื่องแรกครับคือในกลุ่มของพืชนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรสามารถทำได้เบื้องต้นคือว่าการใส่ปุ๋ยให้พอดีตามค่าวิเคราะห์ดินแล้วก็ตามความต้องการของพืชในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะลดการใช้ปุ๋ยเกินจำเป็นลดต้นทุนและก็ลดการปล่อยก๊าซอันที่2ครับการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของในนาข้าวถ้ามีการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมก็จะช่วยก๊าซลดก๊าซมีเทนลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างที่3ครับการที่ไม่เผาวัสดุทางการเกษตรแต่เอามาไถกบทำปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อก็จะช่วยก๊าซและช่วยฟื้นดินระยะยาวอีกเรื่องนึงถือว่าเรื่องของการใช้พลังงานและใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงได้ในกลุ่มของด้านปศุสัตว์ครับถ้ามีการจัดการมูลสัตว์ให้เหมาะสมนำไปใช้ทำก๊าซชีวภาพก็จะช่วยลดก๊าซมีเทนแล้วก็ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องคือว่าถ้าทางด้านปศุสัตว์คือถ้ามีการดูแลโรงเรือนและสุขภาพสัตว์ให้ดีสัตว์ไม่เครียดกินอาหารได้ดีโตดีจะใช้เวลาเลี้ยงสั้นลงผลก็คือว่ามีต้นทุนดีขึ้นแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกด้วยนะครับรวมทั้งการให้อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและความต้องการของสัตว์ก็จะช่วยลดต้นทุนอาหารซึ่งเป็นต้นทุนหลักและลดส่งเสียได้นะครับแล้วก็ท้ายถือว่าถ้าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรจะต้องเริ่มจดบันทึกข้อมูลในฟาร์มว่าสิ่งที่ท่านใช้น้อยลงนะครับหรือใช้ทรัพยากรน้อยลงเนี่ยใช้น้อยลงอย่างไรเพื่อเป็นฐานเป็นหลักฐานให้กับทางหน่วยตรวจสอบที่จะมาตรวจสอบและก็ให้การรับรองว่าเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ครับ
1: ครับการจดบันทึกข้อมูลในฟาร์มสำคัญยังไงครับและจะช่วยเปิดโอกาสให้เกษตรกรในอนาคตได้อย่างไรครับท่านครับ
3: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรสมัยใหม่หรือเรียกว่าเกษตรแม่นยำการใช้ข้อมูลในการที่จะรับรู้ข้อมูลปัจจุบันนะครับเราจะเห็นความเสี่ยงหรือเห็นสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตเนี่ยก็จะช่วยให้เกษตรกรเห็นต้นทุนจริงของตัวเองรู้ว่าเงินไปตกอยู่ตรงจุดไหนนะครับตรงไหนใช้เงินเยอะตรงไหนใช้เงินน้อยจุดไหนประหยัดได้จุดไหนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพข้อ2ครับทำให้พิสูจน์ได้ว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยสามารถลดได้จริงเพราะว่าถ้าไม่มีข้อมูลเรื่องปุ๋ยที่ใช้น้อยลงเรื่องของน้ำที่ใช้น้อยลงเรื่องของพลังงานใช้น้อยลงหรือวิธีการผลิตที่มีการจัดการทรัพยากรที่สมดุลมากขึ้นก็จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้น้อยลงจริงเช่นตัวอย่างการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ลดลงเนี่ยการเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์เนี่ยที่จะทำลายชั้นบรรยากาศได้เราก็จะสะท้อนเห็นว่าการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ลดลงเนี่ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้นะครับข้อที่3คือว่าการจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่เช่นตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นโลคาร์บอนหรือตลาดพรีเมียมหรือแม้กระทั่งการที่จะนำไปสู่การขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลที่ตรวจสอบได้
1: คร
3: ับ ที่สี่ครับถ้ามีข้อมูลแล้วนะครับจะช่วยให้ถึงเข้าถึงแหล่งทุนหรือมาตรการสนับสนุนได้ง่ายขึ้นเพราะมีข้อมูลไปยืนยันผลการผลิตและความน่าเชื่อถือครับแล้วก็สุดท้ายคือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรแบบสมัยใหม่หรือการเกษตรแม่นยำหรือเรียกง่ายๆว่าสมาร์ทฟาร์มิงนะครับซึ่งถ้าเรามีข้อมูลสะสมไปหลายๆปีหลายๆเดือนหลายๆวันเนี่ย ก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์เรื่องของการใช้ AI มาช่วยตัดสินใจที่ดีๆในอนาคตมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับนี่คือแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกโดยภาคเกษตรกรไทยนะครับนำโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับครับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็มีการตั้งเป้านะฮะในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้เป็นศูนย์ภายในปี2593ครับ
0: ครับ
1: เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
4: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องปปช.ผนึกกำลัง9หน่วยงานบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายแก้ปมเสี่ยงทุจริตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับท่านครับอยากให้ท่านพูดถึงเหตุปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็งบประมาณภัยพิบัติครับว่าทำไมจึงถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตและต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วก็บริการครั้งนี้เป้าหมายสำคัญของการทำครั้งนี้คืออะไรครับท่าน
5: ครับแน่นอนเลยครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงงบประมาณภัยพิบัติเนี่ยที่ว่าถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตไม่จัดจริงๆไงถามว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจริงๆมันเป็นปัญหาพื้นฐานที่มันใกล้ตัวเรามากแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดมาตั้งแต่ว่าโดยตลอดทั้งอาจจะเกิดจากความที่เจ้าหน้าของรัฐเองเนี่ยในการบังคับไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรืออาจจะเกิดจากการที่ฝ่ายที่บุกรุกเนี่ยต้องถามว่าอาจจะเป็นฝ่ายทางด้านราษฎรที่บุกรุกเนี่ยมันเลยเกิดปัญหากระจายขึ้นทั่วประเทศ
1: ครับ
5: แต่ว่าในปัญหาเนี้ยขึ้นถามว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปครับ
0: ครับแล้วในส่วนของการทำครั้งนี้การเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยหน่วยงานอื่นๆมีมาร่วมมือยังไงบ้างครับท่าน
5: คือจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยที่ถามว่าเอาเก้าหน่วยงานมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าแล้วส่วนที่ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังเกี่ยวโยงไปถึงหน่วยงานไหนก็คงจะต้องมีการบูรณาการเพิ่มเติมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
1: ครับการบูรณาการในครั้งนี้จะช่วยปิดช่องว่างความเสี่ยงต่อการทุจริตได้อย่างไรครับท่านครับ
5: ครับเนื่องจากว่าจริงๆปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ะคือในแต่ละเรื่องเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดียว
1: ครับ
5: แต่ในเรื่องมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่จำเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาครับ
1: ครับครับแนวทางในการผลักดันกฎหมายสำคัญให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่มีรายละเอียดยังไงครับท่านครับ
5: คือในขณะนี้ที่ทางในส่วนสำนักงานปปช.เองเนี่ยที่ได้ดำเนินการมาเนี่ยก็คือในส่วนแรกก่อนก็คือในแต่ละพื้นที่เนื่องจากมีปัญหาที่แตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ให้ในส่วนพื้นที่เราเห็นเช่นสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเนี่ยมีการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าที่เกี่ยวข้องกับกรณีทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีเรื่องใดบ้างโดยทั้งนี้อย่างผมยกตัวอย่างเช่นกรณีอย่างพื้นที่ที่ทางต้องบอกว่าหลายจังหวัดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องการลักลอบดูดทรายในลำน้ำ
1: ครับ
5: ครับแล้วก็ซึ่งปัญหาการลักลอบดูดทรายในลำน้ำเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยงานเดียวคือถามว่ามันตั้งแต่ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่เป็นเจ้าของพื้นที
1: ่ครับ
5: ทั้งในส่วนบางส่วนกรณีที่เป็นข้าเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ตามพรบป่าไม้ปี84
1: ครับ
5: แล้วก็รวมถึงการที่แต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับการให้ดูดทรายในลำน้ำอ่ะครับ
0: ครับแล้วการบูรณาการความร่วมมือของ9หน่วยงานนี้ครับจะปิดช่องว่างหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพยังไงบ้างครับประชาชนจะได้รับในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับ
5: คือถามว่าปิดช่องว่างยังไงเนี่ยต้องถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นลักษณะที่พอเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเนี่ยมันจึงแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนคอยเฝ้าระวังไม่ให้เหตุทางนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถามว่าประชาชนจะได้รับอย่างไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือถ้าเกิดว่าหลายเรื่องพอมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะตัวพื้นที่แต่มันกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลข้างเคียงไปโดยตลอดลำน้ำนะครับอย่างตัวอย่างที่ว่าปัญหาเรื่องการดูดทรายนะครับ
0: ครับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ท่านมองไปตรงไหนบ้างครับ
5: คือเอาในเบื้องต้นก่อนในพื้นที่ท่านกันโดดทรายเนี่ยจริงๆมันจะมีปัญหาในหลายๆจังหวัดอย่างเช่นทางใต้อย่างเช่นทางจังหวัดตรังเองเนี่ยที่ผมเคยลงพื้นที่เนี่ยแล้วก็ทางอย่างเช่นทางสงขลาก็มี
1: คร
5: ับ แล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่เหมือนพอการอนุญาตให้ดูดทรายนะปรากฏว่าหนึ่งมีการดูดทรายเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต
1: คร
5: ับ แล้วพอเกินกว่าอนุญาตเนี่ยมันมีผลกระทบทำให้พอลำน้ำเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
5: และเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
1: เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่หลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับจังหวัดตรังและสงขลาเป็นยังไงบ้างครับในการลงพื้นที่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
5: คือถามว่าในลงพื้นที่อะไรนะที่เนี่ยจริงๆเราพบเห็นว่ามันมีการทำความผิดเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าในลักษณะที่เราลงพื้นที่เนี่ยคือสภาพความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าณขณะที่ลงบางทีเราไม่พบตัวผู้กระทำความผิดหรือบางทีอาจจะพบหลายที่เราพบมีสภาพเครื่องจักรที่เขาใช้ทำงานอยู่แต่ว่าเหมือนกับเขาทิ้งเครื่องจักรไว้แต่ว่าไม่ได้มีผู้กระทำคนที่กระทำความผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ออกจากพื้นที่ไปแล้วหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในขณะที่เราลงพื้นที่แต่ว่าในสิ่งเหล่านี้เองเราก็ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจตราตลอดเส้นลำน้ำนะครับ
1: ครับการลงพื้นที่ในครั้งนั้นเนี่ยคือมีคนแจ้งมาแล้วเราลงหรือว่าเราลงเพราะเหตุใดครับ
5: ส่วนหนึ่งที่เขาแจ้งมาก็คือเหมือนประชาชนให้แจ้งเบาะแสมาว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการลักลอบดูดทรายอยู่และทางแจ้งมาทางจังหวัดทางปปชจังหวัดแล้วก็มีการลงพื้นที่โดยทางปปชจังหวัดเองก็ได้คือประสานงานกับเจ้าของพื้นที่แล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่ในการลงตรวจ
1: ครับ
5: พื้นที่ครับ
0: ครับแล้วหลังจากการร่วมมือของแต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยงานร่วมมือกันนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายเช่นในเรื่องของกฎหมายป่าไม้กฎหมายโรงงานกฎหมายในเรื่องของอุทยานแห่งชาติเนี่ยตรงนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับท่าน
5: คือพอเราลงในที่หลายหน่วยงานเนี่ยคือส่วนหนึ่งด้วยมันจะมีในส่วนของพื้นที่เองเนี่ยก็คือตัวจังหวัดเองเจ้าของพื้นที่เนี่ยจริงๆเรามีคณะกรรมการผลักดันที่ในแต่ละจังหวัดที่เราตั้งขึ้นที่ร่วมกับหน่วยงานมันพื้นที่ทั้งปปช.ทั้งในส่วนของสำนักงานจังหวัดเองเนี่ยซึ่งทางผู้ว่าพอรับทราบข้อมูลเนี่ยก็มีการในฐานะที่เหมือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เนี่ยท่านก็ได้มีการกำชับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเรื่องตรวจสอบร่วมกับปปช.แล้วก็เน้นว่าให้หาตัวผู้ทำความผิดเพื่อที่จะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงว่าในการตรวจตาหรือในการอนุญาตเนี่ยให้จริงจังในว่าสิ่งที่เขาได้รับอนุญาตเนี่ยเขาทำเฉพาะภายในกรอบที่เขาได้รับอนุญาตไม่ได้ทำเกินจากกรอบที่เขาได้รับอนุญาตนะครับ
1: ครับการทำงานตรงนี้ต้องไปต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือผู้มีอิทธิพลต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างฮะหนักใจไหมครับ
5: คือถามว่าในส่วนผู้มีอิทธิพลเนี่ยพอเราลงลักษณะที่ในการบูรณาการทั้งหมดเนี่ยคือนอกจากที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีภาคฝ่ายปกครองหรือก็ฝ่ายทางมันก็ทางตำรวจและทางทหารในพื้นที่เองเนี่ยได้มีการร่วมพอร่วมมือกันเนี่ยถามว่าในส่วนของผู้อินคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเบาใจได้ก็คือเหมือนกับเรามีหน่วยงานทางด้านมันกระบวนการยุติธรรมเนี่ยร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ครับแล้วในเรื่องของการลดปัญหาการทุจริตล่ะครับพอมีการลงพื้นที่เสร็จมีการที่หน่วยงานต่างๆมาร่วมมือกันปัญหามีลดน้อยลงไหมครับการแจ้งเบาะแสของประชาชนมีจำนวนเป็นยังไงบ้างครับ
5: คือถามว่าตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งเวลาที่เราลงพื้นที่เท่าไหร่มันเป็นการกระตุ้นให้ภาคประชาชนมีความมั่นใจที่ว่าจะแจ้งเบาะแสเพื่อในการแก้ไขปัญหา
1: ครับ
5: เพราะมันจะมีถามว่ามีการแจ้งเบาะแสมากขึ้นเพราะถามว่าในหลายๆจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจุดที่เป็นชุมชนก็ถามว่ามันก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนได้มากขึ้นนะครับ
1: ครับครับการทำงานประสานงานกับหลายหน่วยงานมีปัญหาและอุปสรรคยังไงบ้างไหมครับ
5: คือต้องถามว่าแรกๆก็ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากพอแต่ละจุดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายพื้นที่เนี่ยเพราะบางพื้นที่อ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าแค่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ภายใต้กฎหมายของก็เกี่ยวข้องเขาเขาก็เพียงแค่ดูแลว่าเขาได้ขออนุญาตใช้ถูกต้องหรือไม่ยังไงแต่ว่าหลังจากที่พอมีการบูรณาการเนี่ยมันก็เริ่มที่ว่าคุณคงไม่ได้จบแค่กรอบทางกฎหมายแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้จบทั้งภารกิจเลยกรณีการถ้ามีการบุกรุกหรือถ้ามีการที่กระทำความผิดเนี่ยมันจะเป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนระดมสรรพกำลังในการที่จะที่ควบคุมหรือระงับยับยั้งไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นรวมถึงถ้าเกิดมีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยมีการดำเนินการอย่างจริงจังขึ้นนะครับ
0: ครับในเรื่องของความยั่งยืนล่ะครับท่านถ้าทุกภาคส่วนมีบทบาทแบบนี้แล้วในเรื่องของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็งบประมาณของประเทศให้ปลอดจากการทุจริตเนี่ยในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนท่านมองแบบไหนบ้างครับ
5: คือถามว่าณจุดนี้จุดเริ่มต้นที่เราพอร่วมผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้มันถามว่ามีความมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อแต่ละหน่วยงานเนี่ยได้คือต้องบอกว่าบังคับใช้กฎหมายของตนเองโดยเคร่งครัดเนี่ยมันจะมีผลให้เพราะว่าถามว่าฐานอย่างหนึ่งได้ในการที่เราลงเฝ้าระวังอ่ะ
0: ครับ
5: นอกจากฐานที่การแจ้งเบาะแสในพื้นที่แล้วเรายังเอาสถิติในเรื่องของคดีที่มีการร้องเรียนมาที่สำนักงานปปช.เนี่ยมาเป็นฐานด้วยว่ามันเป็นทำแผนที่ว่าจุดเสี่ยงที่ในการเกิดเหตุกรณีที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างแล้วต่อไปก็คงถึงขั้นในการยกระดับที่เราจะทำลักษณะของแผนที่ที่ท่านหมายว่าจุดที่มันเสี่ยงภัยที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
1: ครับเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วครับในการแจ้งเบาะแสเนี่ยรับรองความปลอดภัยกันได้ยังไงครับเพราะว่ามันต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลการร้องเรียนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของการรับรองความปลอดภัยฮะ
5: แน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสนั้นเราก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าโดยต้องถามว่าโดยตัวกฎหมายของเราเองเนี่ยเราก็มีการให้ความคุ้มครองไม่ว่ารักษาการคุ้มครองพยานตามกฎหมายเราถ้าเกิดว่ากรณีเราไม่สามารถคุ้มครองตามระเบียบกฎหมายของปปช.ได้เราก็ยังมีประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้เขาเนี่ยให้ความคุ้มครองดูแลกับผู้ที่แจ้งเบาะแสให้กับเราด้วยครับ
1: ครับมีการคุ้มครองพยานเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับ
5: ด้วยครับด้วยครับเพราะว่ามีความจำเป็นมากแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าคือเมื่อประชาชนเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเราในการที่จะดำเนินการหรือบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดเนี่ยหากเขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นที่ห่วงใยของทางปปช.อยู่ว่าเราก็ต้องคุ้มครองดูแลเขาให้เต็ม
0: ครับแล้ว ช่องทางล่ะครับท่านถ้าประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสต่างๆท่านแนะนำช่องทางในการแจ้งเบาะแสนะครับ
5: คือจริงๆช่องทางในการแจ้งเบาะแสคือถามว่าทุกวันนี้เรามีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
0: ครับ
5: เราแจ้งได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดได้เลยครับแล้วก็ถามว่าในทางโทรศัพท์เนี่ยก็ไปยังตามสำนักงานปปช.แต่นั้นพื้นที่แต่ว่าถามว่าถ้าตัวนอกจากนี้เรายังมีช่องทางแจ้งผ่านทางเว็บไซต
0: ์ครับ
5: แล้วก็ช่องทางทางศูนย์ CDC คือศูนย์ป้องปรามการทุจริตเนี่ยซึ่งในตัวนี้เองนะถามว่าตัวนี้เองก็เป็นฐานในการที่เราดำเนินการนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีตั้งถามว่าในส่วนของปปช.เองก็ยังมีนักสืบสวนที่ฉลาดที่จะลงไปร่วมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสในการรวบรวมข้อมูลในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับ
1: ครับชื่อสกุลผู้ร้องเรียนเนี่ยจำเป็นไหมฮะต้องระบุฮะ
5: ถามว่าไม่จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าจะระบุเข้ามาเนี่ยเราเองเราก็จะปกปิดชื่อให้กับท่านเหล่านี้แล้วครับ
1: ครับเรื่องความคืบหน้าหากร้องเรียนไปแล้วนี่จะสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างไรครับ
5: ได้ครับถ้าเกิดกรณีร้องเรียนผ่านระบบเนี่ยเราก็จะมีการออกว่าเลขที่ท่านแจ้งเบาะแสหรือเลขที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยท่านสามารถติดตามจากระบบนี้ได้เลยครับเรามีระบบในการที่ติดตามในจากทางระบบของ IT ของทางสำนักงานหรือไม่ก็ติดตามจากทางสำนักงานปปช.จังหวัดได้เลยครับ
1: ครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
5: คือจริงๆต้องถามว่าในปัญหาอย่างที่บอกว่าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคือที่ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างเบื้องขั้นต้นนะครับแต่ว่าถามนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากจะให้ทางเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยให้ความสนใจในการที่จะแจ้งเบาะแสแล้วก็ถามว่าสิ่งเหล่านี้เองถามว่าเป็นพื้นฐานในต้องบอกว่ามันเป็นครบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วครับ
0: คร
5: ับ อย่างที่บอกว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นกรณีตอนนี้ก็นอกเหนือจากที่บอกว่าปัญหาที่เรื่องดูดทรายอย่างเช่นปัญหาเรื่องการเกิดไฟป่าที่ว่าค่าสูง PM2.5 เนี่ยที่ทางภาคเหนือที่กำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวนี้เราก็ไม่ได้ดิ้นงอนใจก็มีการดำเนินการ ไปควบคู่ไปด้วยในแต่ละพื้นที่ครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของปปช.ผนึกกำลัง9หน่วยงานบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายแก้ปมเสี่ยงทุจริตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
6: ขอบคุณครับ
5: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับผม
1: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องสถานการณ์พิษสุนัขบ้าครับเจาะลึกกันครับว่าทำไมโรคนี้ยังทำให้คนไทยเสียชีวิตอยู่นะครับเรารณรงค์เราพูดกันมาเยอะแต่ก็ยังมีคนที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการเนี่ยในการที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกสุนัขหรือแมวกัดแล้วเนี่ยต้องประพฤติตัวประพฤติตนอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายสัตวแพทย์ชิติหุ่นอุดกริตนะฮะจากกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: ครับคุณหมอครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ครับก็ก่อนอื่นเลยครับผมต้องให้เขาเรียกว่าข้อสังเกตเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้านนิดนึงนะครับก็คือตัวโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคระหว่างสัตว์สู่คนที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่สําคัญทางสาธารณสุขนะครับเพราะว่าเนื่องจากโรคเนี่ยมีความรุนแรงมากๆถ้าใครก็ตามนะครับที่โดนสัตว์ที่ติดเชื้อกัดข่วนหรือว่าเลียครับที่แผลแม้เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็สัตว์ตัวนั้นนะครับมีเชื้อแต่ว่าไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับถ้าแสดงอาการแล้วก็จะต้องเสียชีวิตทุกรายนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักประมาณในอดีตนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าทางกรมควบคุมโรคนะครับร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายครับก็มีโครงการต่างๆมากมายนะครับทำให้ผู้เสียชีวิตลดลงนะครับอย่างในปี2568ที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิต7รายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีตัวโดยเฉพาะยิ่งในสัตว์นะครับก็ยังมีพบสัตว์ติดเชื้ออยู่ต่อเนื่องนะครับในทุกภาคของประเทศไทยครับโดยเฉพาะยิ่งในแถบจังหวัดทางภาคตะวันออกทางภาคอีสานและทางภาคใต้นะครับแล้วก็ในของปีนี้นะครับก็จะมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับที่จังหวัดระยอง1รายนะครับแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาอีก1รายครับโดยที่ทั้ง2รายเนี่ยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหลังจากที่โดนสุนัขกัดนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับสำหรับตัวสถานการณ์แล้วก็การรับรู้ของประชาชนนะครับในปัจจุบันนะครับ
0: ครับครับแล้วคุณหมออยากฝากอะไรถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับหลังจากจะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะได้ป้องกันในเรื่องหมาแมวกัดยังไงบ้างครับ
7: ครับก็หลักๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วจะมีคาถาที่เขาเรียกว่าท่องจำไว้นะครับ
1: ครับ
7: ง่ายๆก็คือ5ยอนะครับหนึ่งก็คืออย่าเหยียบนะครับก็คือถ้าเราเจอน้องหมาน้องแมวที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับให้อย่าเขาเรียกว่าอย่าไปเล่นกับเขาอย่าเข้าใกล้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปโดนตัวเขาไปเหยียบโดนหางเขาโดนตัวเขาครับแล้วทำให้เขากัดได้ครับสองก็คืออย่าแย่นะครับอย่าทำให้น้องหมาน้องแมวตกใจครับสามก็คืออย่าหยิบในที่นี้หมายถึงว่าถ้าน้องเขากำลังทานข้าวอยู่ครับเราก็อย่าไปหยิบจานข้าวเขาหรือว่าอย่าไปแย่งสิ่งที่น้องเขาห่วงอยู่สี่ก็คืออย่าแย่นะครับถ้าน้องเขากำลังกัดกันกำลังทะเลาะกันอยู่ครับเราก็อย่าเรียกว่าอย่าเข้าไปแยกอย่าใช้มือเรามือเปล่าเราเนี่ยครับอย่าไปแยกเขานะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออย่ายุ่งครับอย่ายุ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่ทราบสินะว่าน้องเขามีประวัติยังไงเป็นน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยครับเราก็อย่าขึ้นไปยุ่งกับเขาครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบประวัติวัคซีนของเขาก็อาจจะต้องระวังให้ดีๆครับ
1: ครับแล้วถ้าเกิดถูกน้องหมาน้องแมวกัดข่วนนี่ต้องทำยังไงบ้างครับ
7: ครับอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นประโยคที่ให้ท่องจำง่ายนะครับก็คือหนึ่งก็คือล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบชุดนะครับหนึ่งเลยคือเมื่อเราโดนน้องหมาน้องแมวกัดข่วนหรือว่าเลียที่ตำแหน่งที่เรามีบาดแผลครับเบื้องต้นเลยก็คือต้องปฐมพยาบาลนะครับโดยการล้างแผลแล้วก็ล้างน้ำสบู่ประมาณสัก10-15นาทีนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อนะครับอาจจะเป็นเบตาดีนก็ได้นะครับแล้วก
1: ็
7: รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าแผลประมาณนี้เราโดนประมาณนี้เราจำเป็นต้องได้วัคซีนหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าให้เรากักสุนัขด้วยถ้าทำได้นะครับก็คือกักดูอาการ10วันนะครับว่าดูว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าเพราะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือถ้าน้องเขา เสียชีวิตเนี่ยเราต้องแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านปศุสัตว์หน่วยงานท้องถิ่นนะครับหรือทางกรมควบคุมโรคก็ได้นะครับ
1: คร
7: ับ แล้วเมื่อเราไปหาหมอปุ๊บเราก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามที่แพทย์นัดนะครับเพราะว่าแต่หลายท่านนะครับฉีดเข็มแรกแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปตามนัดที่เข็มต่อไปครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันครับ
0: ครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยถ้าเราจะสังเกตว่าเขาเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่ามีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเราจะดูยังไงครับคุณหม
7: อครับหลักๆเลยครับในโรคพิษสุนัขบ้าในน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาจะมี3ระยะด้วยกันนะครับตัวระยะแรกเนี่ยจะเป็นระยะที่เขาอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเริ่มซึมนะครับเริ่มแตกไปจากเดิมระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่น้องเขาก้าวร้าวนะครับดุร้ายครับกัดสิ่งของไม่เลือกนะครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราครับจะสังเกตได้นะครับช่วงที่3เนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นอัมพาตอาจจะเดินไม่มีแรงนอนนิ่งๆนะครับซึ่งระยะนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับอย่างของบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนรักน้องหมาน้องแมวมากเราก็จะเข้าไปช่วยน้องเขาเนี่ยครับก็อาจจะโดนกัดในระยะนี้ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับถ้าน้องเขาเป็นน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยบางทีการสังเกตระยะต่างๆเนี่ยครับก็อาจจะยากมากๆเหมือนกันเนาะว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้เขาพฤติกรรมเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะกลับไปที่ตัวคาถา5ยอนก็คือในเบื้องต้นนะครับถ้าเราไม่ทราบประวัติน้องเขาก็อาจจะแบบระวังนิดนึงในการที่จะเข้าไปอย่าเข้าไปยุ่งกับน้องๆเขาครับประมาณนั้นนะครับ
1: ครับครับครับถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำนะครับในเรื่องพิษสุนัขบ้าต้องติดต่อกับหน่วยงานไหนครับ
7: ครับก็หลักๆเลยครับจะมีอยู่2หน่วยงานนะคร
1: ับ
7: ก็สามารถโทรมาได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคก็ได้ครับเบอร์1422นะครับหรือว่าถ้าพบสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่นะครับก็ให้ติดต่อที่ท้องถิ่นครับหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ถ้าน้องเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองเป็นน้องหมาน้องแมวของเราเองครับก็ติดต่อสัตวแพทย์ที่อยู่บริเวณในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นคลินิกก็ได้นะครับเพื่อสอบถามโปรแกรมตัววัคซีนพิษสุนัขบ้าว่าเราควรป้องกันยังไงครับเพื่อป้องกันน้องเขาเองด้วยก็ป้องกันตัวเราเองด้วยครับ
0: ครับแล้วจากบทเรียนที่ผ่านมาหลายกรณีครับที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าคุณหมออยากจะฝากอะไรหรือว่าอยากจะย้ำเตือนประชาชนเรื่องไหนอีกครั้งไหมครับ
7: ครับก็จริงผมอยากจะย้ำกลับไปที่เหมือนเดิมเนี่ยว่าโรคนี้มีความรุนแรงมากๆนะครับอยากให้ประชาชนตระหนักนะครับแล้วก็เมื่อเป็นแล้วแสดงอาการแล้วเนี่ยจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับจะต้องเสียชีวิตทุกรายดังนั้นเราจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็คนรอบข้างเป็นสำคัญนะครับหลายครั้งนะครับที่ลงไปสอบสวนโรคเนี่ยครับผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยคนรอบข้างครับมันจะพูดว่ารู้อย่างเงี้ยให้ไปฉีดวัคซีนดีกว่าครับซ
1: ึ่
7: งคำนี้มันสามารถป้องกันได้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยคือหากไม่มั่นใจจริงครับก็อย่างน้อยครับก็ล้างแผลที่ผมว่าเนาะแล้วก็ไปโรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุขครับเพื่อให้คุณหมอครับคัดกรองว่าเราเสี่ยงขนาดไหนจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันหรือเปล่าครับประมาณนั้นครับ
1: ครับจากสถิติก็พบว่ามีหลายรายนะครับที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยครับว่ากรณีเหล่านี้มันเกิดยังไงแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องปลอดจากพิษสุนัขบ้าได้ยังไงฮะ
7: ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับบ้านที่มีน้องหมาน้องแมวนะครับหนึ่งเลยถือว่าจะต้องพาน้องๆเขาไปฉีดวัคซีนนะครับตามโปรแกรมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่หนึ่งเนาะตามโปรแกรมในที่นี้มันไม่ใช่เฉพาะโรคพิษสุนัขบ้านะครับอย่างโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยโอเคเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนาะก็สามารถติดต่อสู่คนได้แต่ว่าถ้าเราครับพาไปฉีดวัคซีนตามโปรแกรมก็จะมีโรคอื่นๆด้วยครับเช่นโรคไข้หวัดเนาะโร
1: ค
7: ตัวหวัดต่างๆครับก็นอกจากจะป้องกันโรคสัตว์สู่คนแล้วป้องกันสุขภาพของน้องๆของเราเองด้วยนะครับ อันนี้เป็นที่หนึ่งนะครับสองก็คือเราควรจะเลี้ยงแบบสัตว์ในรั้วรอบขอบชิดนะครับไม่ปล่อยให้น้องไปเดินในที่สาธารณะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่เนาะว่าโรคพิษสุนัขบ้าครับก็สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และสัตว์ได้ด้วยกันเนาะก็อาจจะติดต่อมาทางผ่านทางน้องสุนัขจรนะครับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็ให้ระวังไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามก็คือถ้าเราไม่ได้ต้องการให้น้องเขามีลูกอยู่แล้วครับก็อาจจะพาน้องเขาไปทำหมันเนาะจะได้ซึ่งก็จะมีความยั่งยืนนะครับเพราะว่าเราก็จะเรียกว่าไม่พบเห็นอย่างบางบ้านนะครับก็คือไม่ได้ทำหมันน้องหมาน้องแมวแล้วพอลูกออกมาเป็นจำนวนมากครับก็อาจจะไปให้คนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่า มีจำนวนประชากรน้องหมาน้องแมวเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนที่ทักไปอะครับก็อาจจะไม่ได้พาน้องไปทำวัคซีนหรือว่าอาจจะเลี้ยงน้องแบบต่อยเนี่ยครับมันก็จะมีความเสี่ยงมากๆครับอันนี้ก็คือจะเป็นการป้องกันที่ถาวรเหมือนกันนะครับ
1: ครับครับนี่คือสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับวันนี้ขอบคุณนายสัตวแพทย์ชิติหุ่นอุดกฤษจากกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายสูงกว่า11ล้านบาท
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นมาว่าหลังเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเมื่อเวลา 6:30 น.ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แล้วกว่า 62,000 รายจากยอดผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วประมาณ26ล้านคนเกิดยอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 11,120,000 บาทผ่านการใช้จ่ายกว่า 70,000 รายการซึ่งสะท้อนถึงความคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงไม่มีความกังวลต่อการใช้งานระบบเนื่องจากประชา

0: ร้อนของประชาชนจากวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันแพงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักพร้อมขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
2: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคนทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลักลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะอยู่ระหว่างเร่งเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
3: พันเอกเอกวริศครอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังสืบทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านสุขแคอำเภอจะแนะระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้ตามสถานการณ์และหลักยุทธวิธีเพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีและจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติรวมถึงเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี่ครับ
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนา

0: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ยาลัยบูรพาคุ้มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดินเสนอรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบทิศตะวันออกสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในประเด็นที่ใกล้ตัวกับพวกเรามากๆเลยนะคะนั่นก็คือการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการรับมือสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.จักรพันธ์นาน่วมสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาที่จะมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับผมจักรพันธ์นาน่วมนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์นะครับงานวิจัยที่กำลังทำตอนนี้นะครับจริงๆอ่ะผมจบมาทางด้านฟิลของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่างานที่ทำในช่วงนี้ก็คือจะเป็นออกแนวเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะในชุมชนนะครับหรือว่าเป็นสำนักงานการต่างๆนะครับแล้วแต่นะครับว่าโจทย์จะมียังไงครับ
0: ค่ะขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะอาจารย์ปัจจุบันค่ะเรามักจะได้ยินคำว่าโลกร้อนนะคะหรือว่าสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนมากๆเลยนะคะในมุมมองของอาจารย์นะคะปัจจุบันเราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างภาพใกล้ตัวให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจกันง่ายๆสักนิดนึงค่ะ
1: ได้ครับอย่างที่น้องปิ่นถามมาเนาะเมื่อกี้เราจะมีอยู่2คีย์เวิร์ดนะครับอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนนะครับและอีกตัวนึงคือแปรปรวนนะครับในฐานะนักสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆอ่ะเรามีความกังวลหรือว่าห่วงกังวลในเรื่องของความแปรปรวนนะครับมากกว่าในเรื่องของโลกร้อนที่ซ้ำนะครับเราน่าจะเคยได้ยินคำว่าโลกร้อนนะครับแล้วมาเป็นโลกเดือดนะครับแล้วก็คำใหม่ก็จะเป็นโลกรวนนะครับซึ่งถ้าเรามองถึงโลกร้อนนะครับนั่นหมายถึงอุณหภูมินะครับเฉลี่ยในแต่ละปีที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโลกรวนนั่นหมายถึงว่ามันจะมีสภาพที่มันแปรปรวนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นฝนนะครับหรือว่าความชื้นในอากาศนะครับที่ไม่สามารถที่จะคาดการได้นะครับถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับไปการทำเกษตรเมื่อก่อนเนาะในช่วงของฤดูฝนนะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยในช่วงนี้มันจะต้องมีการตกกล้านะครับมีการปักดำนะครับมีการเริ่มทำนานะครับเพราะนาของประเทศไทยส่วนมากจะใช้น้ำนะครับพอผ่านไปแล้วสัก3เดือน4เดือนก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แต่ทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะคาดการได้นะครับว่าในแต่ละปีนะครับหรือว่าในแต่ละช่วงของเดือนนะครับจะมีฝนมากน้อยแค่ไหนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือผลกระทบอย่างนึงนะครับที่มีต่อภาคเกษตรกรรมนะครับในที่น้องปิ่นถามว่ามีตัวอย่างอะไรเนาะนะครับที่จะเอามายกตัวอย่างนะครับเราอยู่ในภาคตะวันออกนะครับผมยกตัวอย่างอยู่2โซนละกันนะครับจะเป็นโซนที่เป็นทะเลนะครับแล้วก็โซนที่จะเข้ามาในภูมิประเทศหน่อยดึงนะครับถ้าเป็นทะเลผมเคยไปทำงานที่แหลมงอบจังหวัดตราดนะครับบริเวณนั้นเราจะมีการทำประมงชายฝั่งนะครับแล้วก็เอาทรัพยากรประมงนั่นแหละมาผลิตเป็นเขาเรียกว่าเป็นของฝากของชุมชนนะครับแต่ทุกวันนี้ตัวของฝากเหล่านี้นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ประมงหรือว่าทรัพยากรประมงที่จับได้เนี่ยมีปริมาณลดน้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะครับที่ลองคุยกับคนในพื้นที่นะครับก็คือว่าประมงชายฝั่งส่วนมากเราจะไม่ได้ทำในช่วงที่มันเป็นความลึกของน้ำเยอะนะครับก็คือเป็นน้ำตื้นหน่อยนึงแหละแต่ว่าพอภูมิอากาศสภาพอากาศมันมีความร้อนมากขึ้นนะครับโลกมันร้อนมากขึ้นเนี่ยน้ำบริเวณที่มันอยู่ใกล้ฝั่งอ่ะมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วทรัพยากรประมงเหล่านี้นะครับเป็นพวกปลาปูกุ้งหอยเนี่ยมันจะไม่เข้าอยู่แถวนี้แล้วนะครับมันก็จะถอยออกไปนะครับในทะเลแบบลึกๆหน่อยนึงนะครับฉะนั้นอันนี้คือผลกระทบอย่างนึงนะครับที่ส่งผลต่อประมงชายฝั่งนะครับซึ่งในภาคตะวันออกก็มีเยอะนะครับอีกที่นึงที่ระยองนะครับระยองก็เจอกับสภาพที่การกัดเซาะชายฝั่งนะครับรวมทั้งในแง่ของมลพิษต่างๆที่ลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับมลพิษก็เป็นปัจจัยนึงแหละที่ส่งผลกระทบนะครับแต่ว่าพอมีโลกร้อนหรือโลกรวนเข้าไปเนี่ยผลกระทบมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับทำให้ชุมชนประมงนะครับบางแห่งมีสมาชิกเคยมีสมาชิกอยู่สักร้อยกว่ารายนะครับตอนนี้เหลือแค่ 30-40 รายนะครับเพราะว่าการทำประมงมันไม่คุ้มนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของชายฝั่งนะครับแต่ว่าในส่วนของเข้ามากันหน่อยนึงเนาะในหลายๆจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับเราอยากจะเป็นเมืองผลไม้นะครับชลบุรีไปโทษทีจันทบุรีนะครับอยากจะเป็นมหานครแห่งผลไม้นะครับเราพยายามที่จะบูมในเรื่องของทุเรียนนะครับในหลายๆปีนะครับในช่วงที่เกือบจะเก็บเกี่ยวหรือว่าใกล้จะเก็บเกี่ยวผลทุเรียนเนี่ยเกษตรกรในบางพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับจำเป็นที่จะต้องซื้อน้ำใส่รถนะครับแล้วก็เอามาเติมหรือว่าเอามารดน้ำที่สวนทุเรียนของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีน้ำนะครับหรือว่าเกิดความแห้งแล้งขึ้นเนี่ยผลผลิตที่เฝ้าดูแลมาตลอดฤดูกาลเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเสียหายนะครับแล้วก็ขาดทุนนะครับอันนี้คือผลกระทบหลักๆนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของถัดไปอีกนะครับเพราะภาคตะวันออกเนาะจะเป็นพวกสระแก้วพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ มีความแห้งแล้งมากนะครับในพื้นที่ของสระแก้วหรือแม้แต่ทั้งประเทศไทยเนี่ยอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดเนี่ยน้อยมากนะครับประมาณสัก 20% เองนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเกิดความแห้งแล้งเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบครับผม
0: ซึ่งเราจะเห็นว่าผลกระทบมันชัดเจนนะคะแล้วก็ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะอยากจะชวนอาจารย์คุยค่ะสำหรับหัวข้อหลักในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะกับการรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่กำลังแปรปรวนแบบนี้ค่ะทำไมเราถึงจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะขออนุญา
1: ตโอเคครับอันนี้ผมขอแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะนะครับส่วนแรกก็คือว่าเป็นใช้คำว่าอะไรเนี่ยเป็นกรอบความคิดนะครับของคนในชุมชนเองนะครับคือว่าชุมชนในหลายๆชุมชนนะครับมักจะคิดว่าตัวเองมีศักยภาพน้อยมักจะคิดว่าตัวเองจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาการนักวิชาการหน่วยงานของรัฐนะครับหรือภาคเอกชนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคนในชุมชนเนี่ยเขามีความสามารถนะครับบางประเด็นบางแง่มุมเขาเก่งกว่าพวกเราอีกนะครับเพียงแต่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพตัวเองมาได้หรือเขาอาจจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำได้นะครับงานของผมที่เคยทำเราไม่ถึงว่าผมมีคู่มือนะครับที่พัฒนาขึ้นมา1เล่มไอ้คู่มือตรงนี้มันจะเป็นคู่มือที่ให้ชุมชนได้วิเคราะห์ตัวเองนะครับว่าในพื้นที่ของตัวเองอ่ะได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นร้อนไม่ว่าจะเป็นลมที่มันแรงขึ้นนะครับซึ่งเอ็มเหล่านี้มันอาจจะส่งผลไปที่การระบาดของโร
0: ค
1: ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือแมลงเนาะโอเคอันเนี้ยในส่วนแรกของคู่มือตัวเนี้ยครับทำให้ตัวของชุมชนได้วิเคราะห์ตัวเองผลกระทบในอนาคตจะมีอะไรบ้างส่งผลกระทบต่อแต่ละมิตินะครับของวิถีชีวิตของตัวเองอย่างไรนะครับโอเคพอรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับฉะนั้นต่อไปอ่ะเราก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับดึงศักยภาพออกมาว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเด็นมันควรจะมีการแก้ไขอย่างไรนะครับอย่างเช่นมีพื้นที่นึงครับอันเนี้ยขอไปที่ภาคใต้ละนะครับจะเป็นแถวยะลาแถวนราธิวาสปัตตานีนะครับผมทำงานกับองค์กรภาคเอกชนหนึ่งองค์กรนะครับในพื้นที่นี้นึกถึงว่าจริงๆอ่ะถ้าเราพูดถึงนาข้าวเนาะเรามักจะนึกถึงภาคอีสานหรือไม่ก็ภาคกลางนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงภาคใต้ภาคใต้เคยมีการทำนาข้าวที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่ว่าพอเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยก็เอาไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนนะครับฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่านาร้างของพื้นที่ของภาคใต้นะครับก็คือเป็นนาที่เคยทำนาข้าวนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ละนะครับก็ปล่อยเป็นนาร้างนะครับที่พวกผมทำคือว่าเราพยายามที่จะฟื้นพื้นที่นาร้างพวกนี้นะครับพอฟื้นขึ้นมาข้าวที่เราคัดเลือกมาปลูกจะไม่ใช่ข้าวที่เป็นสายพันธุ์หลักของประเทศนะครับเราจะเลือกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นนะครับข้าวบางชนิดเราไม่เคยได้ยินชื
0: ่อ
1: นะครับแต่ว่ามันเป็นข้าวที่เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นนะครับเหมาะกับพื้นที่เหมาะกับฝนของภาคใต้เหมาะกับดินของภาคใต้เหมาะกับวิถีชีวิตนะครับแล้วก็เหมาะกับตัวของวัฒนธรรมของเขานะครับในช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จอ่ะภาคใต้จะมีเทศกาลกินข้าวใหม
0: ่ค่ะ
1: ก็คือเอาข้าวพวกนี้นะครับมาทำกินกันฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละมันคือการไปพูดถึงศักยภาพของคนในพื้นที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีความสามารถที่จะดึงตรงนี้ขึ้นมานะนะครับแล้วก็มันจะสามารถที่จะต่อยอดนะครับไปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวของคนในพื้นที่เองอ่ะอาจจะมีภาพใหม่ที่มันหลีกหนีจากความรุนแรงมากขึ้นนะครับรวมถึงตอนนี้พัฒนาไปเป็นการให้ความสำคัญกับศักยภาพของผู้หญิงด้วยนะครับในพื้นที่ตรงนี้โอเคอันนี้คือภาคใต
0: ้
1: นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นภาคตะวันออกนะครับมาแถวบ้านเราแล้วนะครับก็จะมีอยู่2มิติเนาะมิติแรกคือว่าในแง่ของการทำเกษตรเมื่อกี้ผมพูดถึงสวนทุเรียนนะครับงานวิจัยของอาจารย์บางท่านนะครับรวมถึงผมเป็นทีมวิจัยด้วยนะครับในของคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมีการทำแบบจำลองนะครับเพื่อที่จะคาดการณ์ว่าในแต่ละปีหรือว่าปีหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสภาพอากาศน่าจะเป็นอย่างไรนะครับและถ้าสมมติว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้น้ำกับทุเรียนหรือผลไม้ชนิดอื่นเนี่ยเราควรจะเตรียมน้ำไว้มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ให้ในช่วงไหนของวันนะครับหรือว่ามากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันสาเหตุเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่จะใช้อ่ะมันจะมีน้อยนะครับฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะใช้น้ำให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าแบบลดไปเต็มที่เนาะแล้วก็น้ำระเหยหายไปนะครับไม่ได้ใช้จริงๆนะครับประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็เราจะได้เห็นภาพนะคะที่อาจารย์ได้เล่ามาเนาะเพื่อให้คุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะอาจารย์พอจะมีตัวอย่างกิจกรรมหรือแนวทางได้บ้างไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถเริ่มทำได้จริงกับการรับมือสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
1: โอเคผมดีใจที่มีที่น้องปิ่นถามคำถามนี้เนาะในหลายๆวงที่ผ่านมาครับจะมีคนพูดถึงว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงที่จะลดผลกระทบนะครับหรือว่าหยุดปัญหาโลกร้อนหรือว่าโลกรวนเนี่ยนะครับคำตอบของนักวิทยาศาสตร์ต่อคำถามนี้ก่อนเนาะไม่สามารถลดได้ครับไม่สามารถที่จะหยุดยั้งปัญหานี้ได้เราทำได้แค่ปรับตัวนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนละกันนะครับว่าเฮ้ยในศักยภาพของเราอะเมื่อเจอปัญหาเหล่านี้เรามีความสามารถในการรับมือได้แค่ไหนนะครับแล้วเมื่อกี้น้องปิ่นถามว่าเฮ้ยมีตัวอย่างเนา
0: ะ
1: ยังไงที่จะทำได้บ้างนะครับจะต้องบอกกันว่าในบางพื้นที่อันนี้ผมพูดถึงตัวอย่างที่มันทำไม่ได้ก่อนเนาะในบางพื้นที่นะครับในหลายๆหน่วยงานพยายามที่จะผลักดันเป็นการปลูกพืชนะครับเป็นการอะไรพวกนี้นะครับในการใช้น้ำน้อยแล้วก็ว่าไปนะครับแต่ว่าโครงการเหล่านั้นน่ะมันเป็นโครงการที่หน่วยงานของรัฐหรือแม้แต่นักวิชาการเองก็เถอะนะครับมองว่ามันเป็นโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับแต่ว่าพอลงไปในพื้นที่แล้วบางประเด็นหรือว่าบางโครงการน่ะจะลืมเตรียมความพร้อมอยู่2จุดจุดแรกก็คือว่าความพร้อมของคนในพื้นที่เองเขามองว่าโครงการเหล่านั้นน่ะเป็นโครงการที่รัฐนำมาให้มันไม่ใช่โครงการที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของเขาถ้าเป็นอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าตัวของผู้ที่อยู่ในพื้นที่อ่ะไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของโครงการเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเงินภาษีของเขานั่นแหละนะครับอีกอันนึงคือว่าในบางพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาพดินสภาพน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าให้โครงการไหนที่มันประสบความสำเร็จนะครับมันมีโครงการหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะไม่ให้เป็นในแง่ของเกษตรกรซะทีเดียวนะครับไม่ทราบว่าน้องปิ่นเคยได้ยินคำว่าป่าชุมชนไหมป่าชุมชนเคยได้ยินเคยได้ยินป่าครอบครัวไห
0: ม
1: ป่าครอบครัวเป็นคำที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเนาะเอาป่าชุมชนก่อนป่าชุมชนคือเป็นพื้นที่ป่านี่แหละนะครับที่รัฐนะครับให้สิทธิ์นะครับหรือว่าให้ชุมชนบริเวณนั้นน่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการได้แต่ถ้าป่าครอบครัวครับมันก็คือเป็นป่าที่อาจจะไม่ต้องเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าเป็นพื้นที่รกร้างนะครับที่ชุมชนเข้าไปดูแลนะครับแต่ว่าความที่ว่าชุมชนเนี่ยมันมีทั้งครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆเนาะที่เข้าไปดูแลนะครับซึ่งการดูแลมันมีทั้งการปลูกเสริมนะครับทั้งการที่อนุรักษ์ไว้นะครับหรือว่าเก็บหาแค่บางสิ่งบางอย่างมานะซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่ผมไปทำงานด้วยที่สามชัยเขตนะครับก็ที่หน้าชัยที่ฉะเชิงเทราเนาะนะครับในพื้นที่บริเวณเนี้ยนะครับนึกถึงนะพื้นที่10ไร่นะครับนึกถึงสภาพที่มันเป็นป่านะครับแต่ว่าเป็นป่าที่เราเข้าไปเก็บหาเป็นพวกเอาใบไม้ออกมาทำปุ๋ยเก็บพวกน้ำผึ้งนะครับเก็บพวกสมุนไพรนะครับมีเห็ดนะครับหรือในบางพื้นที่อาจจะมีการทำแบบพวกจับปลาเนาะโอเคลองให้น้องปิ่นเดาว่าใน1ปีเนาะในพื้นที่10ไร่เนี่ยสร้างมูลค่าได้เท่าไหร
0: ่โอ้โหอาจจะไม่เคยอยู่ในพื้นที่อาจจะเดาไม่ถูกอาจจะควรอาจารย์แนะนำนิดนึง
1: ได้ใน1ปีนะครับมีเฉลี่ยแล้วกันนะครับเฉลี่ยได้ประมาณทึก 25,000 ถึง 50,000 บาทต่อพื้นที่1ไร่แต่เนี่ยผมบอกแค่11เดือนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็คือว่าจะบอกว่าแต่ถ้ามีบางรายได้ถึง 90,000 กว่าบาทนะครับขึ้นอยู่ว่าเขาเอามาทำยังไงเนา
0: ะ
1: บางคนก็คือเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับบางคนเอามาพัฒนาเป็นข้าวเกรียบข้าวเกรียบที่ผสมสมุนไพรต่างๆนะครับซึ่งที่ทำได้นะครับก็คือว่าในโครงการนี้นะครับน่าจะเป็นงบของวช.นะครับซึ่งเราจะพยายามที่จะประเมินมูลค่าของป่าครอบครัวเพื่อที่ทำให้คนเหล่านั้นน่ะคนในพื้นที่ได้เกิดความตระหนักว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเขารักษาทรัพยากรไว
0: ้
1: มันมีมูลค่าเท่าไหร่ที่ทรัพยากรเหล่านั้นน่ะจะให้เขานะครับแต่ว่าเอาคำว่าให้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปตัดฟันออกมาเอามาขายเนาะนะครับแต่ว่านึกถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สบายโอเคอันนี้เป็นการหลักการประเมินมูลค่าง่ายนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่สบายเรามีทางเลือกอยู่2 อย่างเนาะอันแรกคือเดินไปซื้อยาโอเคอีกอันนึงคือไปหาสมุนไพรซึ่งมีในป่าเหล่านี้เอามาใช้โอเคถ้าสมมติว่าเราไปซื้อยาอาจจะเสียเงินสัก200 บาท 500 บาทแล้วก็ว่าไปแล้วแสดงว่า เราต้องเสียเงิน200บาทถึง500บาทเราถึงจะหายไข้หายป่วยแต่ถ้าว่าเราไปเก็บสมุนไพรเอามาปรุงยาเอามาต้มอะไรก็ว่าไปเนาะเอามากินปุ๊บอันนี้แสดงว่าเขาคือป่าเนาะให้มูลค่ากับเรา200บาทถึง500บาทอันนี้คือการประเมินง่ายๆว่าป่าให้มูลค่าอะไรกับอะไรได้บ้างนะครับหรือตอนนี้ชาวบ้านแถวนั้นน่ะคิดว่าน่าจะสามารถเรียกได้ว่าน้ำใจท้องถิ่นนะครับการประเมินตัวของสมุนไพรนะครับบางครั้งไอ้สมุนไพรเหล่านี้เราไม่รู้ว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ชาวบ้านทำคือว่าเฮ้ยเก็บมา1กำมือไอ้1กำมือเนี่ยเราก็ทำแห้งนู่นนี่อะไรว่าไปเนาะแล้วเอาไปชั่งน้ำหนักคราวนี้เราก็จะรู้ว่าสมุนไพรแห้งเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร
0: ่
1: ราคาขายเท่าไหร่แล้วก็ตีออกมาว่า1กำมือที่เขาเก็บออกมาเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่อันเนี้ยเป็นวิธีอย่างง่ายๆที่ทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ะอาจจะไม่ใช่จำเป็นซะทีเดียวแต่ว่าเราสามารถหามูลค่าเข้ากับวิถีชีวิตของเขาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทีมงานรู้สึกอิ่มใจนะครับเพราะว่าเราสามารถทำให้เขาเห็นได้ว่าตัวทรัพยากรของเขาว่ามันมีมูลค่ามากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวของผู้ทรงที่พิจารณางานชิ้นนี้นะครับก็ชมทีมงานแล้วแหละว่าสามารถที่จะทำให้ชาวบ้านเข้าใจหลักการซึ่งมันอาจจะดูเหมือนว่าแบบเป็นวิชาการมากเกินไปแต่เขาสามารถเข้าใจได้เพราะเราสื่อถึงวิถีชีวิตของเขาครับ
0: ค่ะแล้วตัวบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็คนในชุมชนนะคะว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์ครับต่อยอดจากไอโครงการที่ประเมินมูลค่าของป่าครอบครัวเนาะทีมงานเดียวกันนี่แหละครับเราทำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นการสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเราทำมาอยู่5จังหวัดใน5จังหวัดเนี่ยก็จะมีพวกพี่ป้าน้าอานะครับที่เป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์และในพื้นที่นะครับคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ช่วยให้ข้อมูลกับเรานะครับสามารถบอกได้ว่าในแต่ละปีจับปลาได้มากเท่าไหร่จับกุ้งจับหมึกได้มากเท่าไหร่อันนี้คือในส่วนของคนพื้นที่เนาะแต่ว่าใครล่ะที่จะไปปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้มันสามารถที่จะยกระดับขึ้นมาเป็นข้อมูลเชิงวิทยาการหรือเป็นนโยบายสาธารณะได
0: ้
1: นะครับแล้วก็จะมีน้องๆอีกกลุ่มนึงเลยนะครับน้องๆเนี่ยส่วนมากจะมีทั้งในแง่ของกำลังเรียนปริญญาตรีอยู
0: ่
1: หรือจบปริญญาตรีแล้วนะครับบางคนจบทางด้านอสสาสตร
0: ์
1: นะครับบางคนจบทางด้านโลจิสติกนะครับบางคนจบทางด้านรัฐศาสตร์นะครับซึ่งพวกนี้แหละเราคัดเลือกมาจากคนที่อยู่ในพื้นที
0: ่
1: นะครับเป็นทีมงานหรือว่าเป็นเครือข่ายเราที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกว่าอายุก็เพิ่งเป็นเด็กจบใหม่นะครับแต่ว่าพอเขามาทำข้อมูลตัวนี้แล้วเขาจะเห็นว่าพื้นที่ของเขามีผลกระทบอย่างไรนะครับเขาจะเห็นแนวทางว่าในอนาคตถ้าจะอนุรักษ์จะใช้ประโยชน์หรือจะขับเคลื่อนนะครับแนวทางการสร้างเสถียรภาพของชุมชนเนี่ยมันต้องมองในทิศทางไหนนะครับซึ่งเราไม่ได้คาดว่าเราจะต้องทำในพื้นที่เนี่ย3ปี5ปีแต่ว่าเราอยากจะสร้างคนส่วนหนึ่งในพื้นที่นะครับให้เห็นถึงความสำคัญของสังคมในบ้านตัวเองนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันคือแง่มุมของการดึงคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าการขยายเครือข่ายนะครับเราก็ส่งต่อเจตจำนงนี้นะครับไปกับรุ่นต่อๆไปด้วยครับ
0: ค่ะก็คือการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนก็จะทำให้เขาเห็นความสำคัญตรงนี้มากขึ้นนะคะ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอาจารย์มองไปที่อนาคตข้างหน้าค่ะเราควรจะเตรียมตัวชุมชนของเราอย่างไรดีเพื่อให้สามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนค่ะอาจารย์ช่วยฝากข้อคิดถึงคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะ
1: คำถามนี้ยากมากครับน้องปิ่นคำถามนี้นะครับลองนึกอย่างนี้อยากจะให้แต่ละชุมชนเนาะคือจริงๆอ่ะผมอาจจะไม่อยากใช้คำว่าชุมชนผมอาจจะอยากใช้คำว่าแต่ละคนเลยด้วยซ้ำนะครับว่าลองนึกว่าเราอ่ะจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่คุ้นเคยแล้วในอนาคต อยู่สภาพแวดล้อมที่มันแปรปรวนนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยอย่างแรกคือเราอ่ะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนทั้งในแง่ของบุคคลเองทั้งในแง่ของครอบครัวเองนะครับเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าในอนาคตพื้นที่ภาคตะวันออกเกิดการขาดน้ำนะครับขาดน้ำสักไม่ต้องถึงเดือนหรอกขาดน้ำสัก2อาทิตย
0: ์
1: เราที่ในฐานะที่แบบดูแลบ้านของเราเองอยู่ในบ้านของเราเองเนี่ยมีน้ำกินน้ำใช้พอไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือแค่การอุปโภคบริโภคเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าสมมติว่าเรามองในแง่ของผลกระทบทางด้านอาชีพนะครับในเรื่องของเกษตรกรรมผมบอกไปแล้วในแง่ของสภาพประมงนะครับบอกไปแล้วแต่อีกภาคส่วนหนึ่งที่น่าจะส่งผลกระทบนะครับต่อหลายๆพื้นที่คือ ภาพของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่ได้มองถึงประเด็นนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ก็ต้องมีการกินใช้น้ำเลยก็ว่าไปนะครับฉะนั้นพอย้อนกลับมาว่าเรารู้ตัวเองอ่ะเราดีมากน้อยแค่ไหนเรารู้ศักยภาพของตัวเรารู้ศักยภาพของชุมชนนะครับดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในอนาคตถ้าทุกๆพื้นที่มันมีปัญหาหมดต่อให้รัฐบาลเก่งแค่ไหนก็แล้วแต
0: ่
1: ก็น่าจะไม่สามารถใช้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกพื้นที่เนาะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมครับคือว่าเข้าใจตัวเองนะครับเข้าใจในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หาใช้คำว่าหาโซลูชั่นที่ดีสุดนะครับหรือว่าเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนะครับอย่าไปคาดหวังในอนาคตมากนะครับก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมที่จะเจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีสติแล้วก็หาโซลูชั่นที่ดีที่สุดนะครับในการใช้ชีวิตในอนาคตครับผม
0: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าการสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเลยนะคะทุกคนสามารถร่วมกันแล้วก็ช่วยกันได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณดร.จักรพันธ์นานุ่มเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะรายการของเราจบลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

ไปขอเชิญรับฟังรายการโรงหมอโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ร่วมกับไทย PBS Podcast และไทย PBS Radio

0: PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศิตพรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาติดตามรับฟังสาระกันเช่นเคยค่ะกับสุริพรนะคะเราจะคุยกับดร.กฤตนะฤษากรอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของสารเคมีอุตสาหกรรมกับผลกระทบด้านสุขภาพเพราะว่าก็หลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนก็เริ่มให้ความสำคัญเริ่มที่จะหันมามองเรื่องของปัญหาที่จะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอย่างในอดีตค่ะอาจารย์เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะก็อาจจะไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเปลี่ยนแปลงมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโอ้โหมีแทบจะทุกพื้นที่เลยหรือว่าบางทีอาจจะอยู่ใกล้ชุมชนด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นผลกระทบในเรื่องของสารเคมีในระบบอุตสาหกรรมหรือจะเป็นจากในสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราในด้านไหนยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงจากอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะถ้าพูดถึงผลกระทบต่อสุขภาพนะเพราะว่าจากภาคเกษตรกรรมจากภาคอื่นๆก็มีผลกระทบครับจริงๆน้ำเสียชุมชนก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราได้เหมือนกันแต่ว่าจากภาคอุตสาหกรรมมันก็เป็นสารเคมีอันตรายที่มันก็อาจจะมีผลเสียในระยะยาวได้เงี้ยฮะ
1: ค่ะ
2: ขออนุญาตตัดมาผมพอดีพูดนึกได้แต่คำถามนี้พอดีว่าถ้าเป็นเคสนี้เลยนะฮะจริงๆแล้วเรายังไม่เห็นการสื่อสารของภาครัฐจริงๆอาจจะมีแล้วแต่ผมอาจจะตกข่าวนะว่าไม่มีการห้ามจับปลาที่แม่น้ำบางปะกงเพราะว่าสารเคมีผมว่าทุกคนน่าจะทราบแล้วว่ามันรั่วไหลไปที่มันมีน้ำช้านะฮะทุกคนน่าจะทราบกันจากสื่ออยู่แล้วพอมันไหลไปถึงแม่น้ำบางปะกงผมว่าส่วนหนึ่งต้องไหลไปแล
1: ้
2: วแล้วสิ่งที่ผมกลัวผมอย่างตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยก็บอกที่บ้านแล้วแต่ผมไม่ได้พูดให้ทุกคนตื่นตระหนกหรือแพนิคนะครับ
1: คือ
2: ก็เป็นส่วนตัวเองที่จะบอกที่บ้านให้ไม่รับประทานสัตว์น้ำช่วงหนึ่งแต่ผมกลัวว่าเรื่องนี้ทุกคนที่เข้าใจได้ก็จะมีเยอะประมาณหนึ่งจริงๆในเพื่อนวงการเดียวกันที่เขาไม่ใช่ในสายสิ่งแวดล้อมเป็นสายวิชาการอื่นๆเขาก็เริ่มที่จะคุยกันว่าอาจจะหยุดกินปลาพักหนึ่งแล้วนะแต่จริงๆแล้ววิธีการป้องกันที่มันจะมีประสิทธิภาพเนี่ยถ้าภาครัฐออกคำสั่งมาให้ทุกคนทราบกันว่าจากนี้เราจะหยุดจับปลาที่บางปะกงเพราะงั้นปลาทุกคนที่บริโภคกันมันจะเป็นปลาจากแหล่งอื่นนะเท่านี้ปัญหาก็จะจบฮะแล้วก็จะมีเราก็จะควบคุมได้ว่าเฉพาะแหล่งนี้แหล่งเดียวที่เราจะหยุดระบบเอาไว้แล้วมันหลังจากนั้นมันกระบวนการชดเชยมันก็จะไม่มากแค่พื้นที่เดียว
1: ถ้า
2: ไม่อย่างนั้นแล้วทั้งระบบที่มันต้องคล้ายๆกับคนไม่กล้ากินแล้วก็กลายเป็นว่าอาหารทะเลล้นตลาดทั้งที่พื้นที่อื่นๆเขาไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรเลยผมว่ามันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะมองเป็นจุดๆไปอยู่ตรงในระแวกพื้นที่นะคะซึ่งอาจจะมีแหล่งน้ำใกล้เคียงอยู่ตรงบริเวณที่เกิดเหตุหรือจุดที่อาจจะมีการรั่วไหลหรืออะไรก็แล้วแต่ในอนาคตด้วยอันนี้พูดถึงในอนาคตด้วยแต
2: ่
1: ปัญหามันคือว่าตรงนี้อาจจะมีหลายคนยังไม่รู้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเอาแหละคนที่เขาดำรงชีพด้วยการหาปลา
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแหละใช่ไหมคะที่เขาอาจจะต้องแบบเรื่องของรายได้ด้วยเรื่องอะไรด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะในสารเคมีที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำหรืออะไรเงี้ยมันลงไปมากน้อยแค่ไหนคืออันนี้มันไม่ได้หมายความว่าลงไปมากแล้วผลกระทบกับปลาในแหล่งน้ำนั้นก็จะมีผลกระทบไปทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยมันวัดได้ไหมคะว่าจะมากหรือน้อยอะไรยังไงเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์มันวัดได้ฮะแต่ปกติแล้วพารามิเตอร์ที่ทางราชการไปตรวจวัดมันก็จะไม่ใช่สารเคมีที่เฉพาะอย่างนั้นนะฮะถ้ากรณีที่เป็นสารเคมีเฉพาะมันก็ต้องมีข้อชี้บ่งก่อนว่ามันมีข้อสังเกตว่าอาจจะมีการรั่วไหลเป็นพิเศษของสารบางชนิดเพราะจริงๆแล้วสารเคมีมันมีมากมายหลายชนิดเลยฮะมันไม่สามารถตรวจวัดได้หมด มันก็ต้องมีเหตุก่อนถึงจะตรวจวัดเป็นเฉพาะชนิดไปแต่ว่าถ้าเป็นพารามิเตอร์ทั่วไปมันก็จะเป็นการตรวจวัดน้ำเสียธรรมดาซึ่งอันนั้นมันก็จะไม่ทำให้เกิดสารตกค้างในร่างกายแต่มันทำให้น้ำเสียแล้วก็สัตว์น้ำอาจจะเสียตายไปในช่วง ในเวลานั้นเลยฮะ
1: เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าอย่างนี้ค่ะคือภาพที่เราเห็นอาจจะเอ๊ะไม่ได้เห็นปลาลอยตายเป็นเบือเยอะๆแล้วเราก็จะได้ดูว่าเออไม่ควรเอามาบริโภคนะมันมีความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นหรือเปล่า
2: ใช่ใช่คือถ้าปลาตายเป็นแพเลยจริงๆแล้วอาจจะไม่ดีกับนิเวศอันนั้นนะฮะแต่ว่ามันปลอดภัยกับมนุษย์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะเราเห็นแล้วมันยังมีสัญญาณบอกว่าน้ำเสียแล้วแต่ถ้ามันมีน้ำเสียปริมาณที่ปลาก็ยังไม่ตายเพราะช่วงชีวิตมันสั้นไอสารเคมีพวกนี้มันยังไม่ได้ถึงขนาดที่มันจะทำให้มันตายเร็วกว่ากำหนดแต่ว่าพอเราจับมันมาแล้วเรามากินอย่างเงี้ยมันก็จะสะสมในร่างกายเราไปเรื่อยๆถ้าเป็นไบโอเอ็กซ์มูเลชันมันจะสะสมไปแล้วเกิดเป็นความผิดปกติของร่างกายในอนาคตได
1: ้ค่ะอาจจะในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยครั้งมากนะคือจริงๆไม่ควรไม่อยากให้เกิดเลยด้วยซ้ำไปอะนะคะเพราะว่ามันมีแต่ความสูญเสียแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนึ่งเราก็จะมารู้สึกว่าเราต้องหาวิธีการในการป้องกันหรือว่าทำยังไงให้แบบว่าประชาชนที่อยู่แถวนั้นหรือบุคคลอื่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ถ้าสมมติว่าโดยทั่วไปเอาเป็นแบบชาวบ้านทั่วไปค่ะอาจารย์อาจจะมองว่าเอ้ยมันก็คงไหลลงแล้วแม่น้ำมันกว้างอ่ะสารเคมีที่ไหลลงมันก็แค่ส่วนหนึ่งมันก็น่าจะชะล้างมันเจือจางไปได้มันถ้าคิดแบบนั้นมันได้ไหมคะ
2: จริงๆแล้วถ้าเป็นเคสนี้นะฮะสารไซลีนค่อนข้างจะมีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำเพราะงั้นส่วนมากแล้วจะอยู่ที่ผิวน้ำคือมันจะไม่ได้ละลายไปในตัวน้ำค่าความละลายมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
1: ่ก็เลยอยู่บนผิว
2: เพราะงั้นมันก็จะอยู่ที่ใช่มันจะอยู่ในผิวน้ำเพราะงั้นพวกสัตว์น้ำที่อยู่ตามผิวน้ำก็จะสะสมสารเคมีไปเต็มๆเพราะว่ามันก็จะอยู่เพราะมันอยู่ที่ผิวอะมันก็กลายเป็นความเข้มข้นโดยรวมมันก็อยู่ที่ผิวอย่างเดียว
1: ค่ะ
2: เพราะงั้นสัตว์น้ำประเภทไหนที่อาศัยอยู่บนผิวน้ำเป็นหลักอย่างนั้นก็จะสะสมในเนื้อเยื่อสะสมในร่างกายแล้วก็ถ้าเราจับสัตว์น้ำมาก็อย่างที่เล่าไป
1: ค่ะก็แต่ว่าแค่เรารับประทานไปแล้วอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าจะมีอาการเกิดขึ้นทันทีเพราะมันก็อาจจะสะสมจริง
2: ๆ
1: เ
2: รื่อง
1: สารเคมีจากอุตสาหกรรมหรือว่าสารเคมีจากอะไรเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอย่างภาคเกษตรพวกยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็สะสมได้ฮะ
1: อ
2: ย่างเมื่อก่อนผมเคยตั้งแต่เป็นผู้ช่วยวิจัยนะฮะก็เคยมีโครงการที่ไปช่วยเก็บตัวอย่างค่าสารพิษสะสมในดินของกล้วยไม
1: ้ค่ะ
2: คือเราอาจจะคิดว่ากล้วยไม้มันสวยงามนู่นนี่นั่นน่ะนะแต่ว่ากล้วยไม้เนี่ยคือมันมีแผลไม่ได้เพราะงั้นเรื่องยาฆ่าแมลงเขาก็เต็มที่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะงั้นกล้วยไม้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีการสะสมเยอะซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเยอะสุดนอกจากจะเป็นคนในคนที่เป็นผู้อาศัยข้างเคียงจริงๆแล้วคนเพาะปลูกอะฮะส่วนมากเป็นมะเร็งเลยครับเขาก็รู้ตัวของเขานะฮะว่าเขาก็เป็นมะเร็งเพราะยาฆ่าแมลง
1: แต่ก็จำเป็นจะต้องใช้
2: แต่เลี่ยงไม่ได้ใช่เพราะว่ากระบวนการฉีดจริงๆเขาก็ระวังมากแล้วครับเท่าที่ผมไปสำรวจดูเขาก็ระวังทั้งชุดป้องกันแต่บางทีบางจังหวะที่ฉีดแล้วลมมันเอื้อจริงๆแล้วมันก็ตีเข้าตัวแล้วเขาก็มีกิจกรรมอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆทั้งชีวิตมันก็สะสมไปครับ
1: ค่ะอันนี้คืออันเนี้ยเป็นแนวหลีกเลี่ยงไม่ได้ละจำเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพด้วย
2: ครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปหรืออะไรเงี้ยค่ะเราบางทีด้วยความที่มันมีรอบตัวเราค่ะอาจารย์สารเคมีเนาะทุกรูปแบบเลยไม่รู้จะเลี่ยงยังไงนะบางทีแล้วมันมีประเภทไหนไหมคะอาจารย์ที่แบบว่าโหมันมีผลกระทบต่อสุขภาพเราแน่นอนอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางแบบเรื่องของโรคทำให้ก่อให้เกิดโรคอะไรต่างๆที่แบบว่าเราควรที่จะหลีกเลี่ยงเลยถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์ส่วนมากถ้าถามหมายถึงในชีวิตประจำวันใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: พวกผักที่มีแมลงเยอะฮะอย่างพวกถั่วฝักยาวอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะที่ต้องฉีด
2: ประเภทนั้นจะมีใช่อย่างนั้นจะฉีดยาเยอะมากลักษณะนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายหรือจริงๆอาหารสัตว์เดี๋ยวนี้ก็ฉีดยาฮอร์โมนเยอะครับ
1: ค่ะ
2: คือมองไปทางไหนแล้วมันก็เต็มไปหมดรอบตัวสารเคมีอันตรายมันไม่ใช่แค่เราจะไประวังจากโรงงานอย่างเดียวก็รอบตัวไปหมดแล้วในยุคนี้
1: เท่าที่ฟังดูก็น่าจะใช่เลยค่ะที่คุยกันเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องตกใจไปหมดกับสิ่งรอบตัวนะคะแต่ให้เราเรียนรู้ไว้ว่าเออมันมีความเป็นอันตรายมันมีสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่บางทีอาจจะเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยเพียงให้เราแบบมีความระวังมากขึ้นในการจะใช้หรือการจะนำอะไรมาเพื่อในการที่จะใช้ในครัวเรือนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือในการบริโภคด้วยนะคะ
2: จริงๆการปรับตัวอย่างนึงที่พอจะทำได้ง่ายในสังคมบริบทของไทยนะฮะเราเรื่องของเราไปเทียบกับต่างประเทศไม่ได้
1: ค่ะ
2: ก็จะแนะนำได้ว่าอย่าบริโภคหรืออุปโภค ิ่งใดๆซ้ำๆครับ
1: อ๋อให้หมุนเวียน
2: วันนี้ไม่หมุนเวียนไปฮะเพราะเราสามารถกำจัดสารเคมีพวกนี้ออกจากร่างกายได้อยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าสารเดิมๆซ้ำๆมันสะสมเป็นเวลานานๆ
1: ค่ะ
2: อันนั้นเราก็จะไม่สามารถต่อสู้กับมันได้แต่ถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนหมุนเวียนอาหารที่รับประทานหรือสารเคมีที่เราใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถฟื้นฟูขึ้นมาได
1: ้อืมเพราะว่าถ้าแบบเดิมๆเราก็จะรับสารแบบเดิมๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเยอะๆบ่อยๆอ๋อ
2: ครับอวัยวะหรือลักษณะต่างๆออร์แกนเรามันก็จะมาฟังก์ชันได้มันผิดปกติในส่วนที่โดนโจมตีบ่อยๆได้
1: อันนี้แบบโดยทั่วไปแล้วอย่างคนที่เขาทำงานในระบบอุตสาหกรรมนะคะอาจารย์อย่างนี้เขาก็ต้องมีความเสี่ยงเยอะ
2: ในมุมกลับกันอันนี้เป็นคำพูดอาจารย์ผมแล้วกันขออ้างอิงเขา
1: ค่ะ
2: อย่างผมเป็นนักสิ่งแวดล้อมความอันตรายจากสารเคมีก็จะประมาณนึงนะฮะแต่ในส่วนของนักรังสีเลยซึ่งต้องสัมผัสสารอันตรายระดับสูงมากเขากลับจะปลอดภัยมากกว่าคนทั่วไปนะเพราะว่าเขารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเขารู้จะป้องกันยังไงแล้วเขาก็มีความเตรียมการที่จะป้องกันกับมันมากพอสมควรมันก็เลยไม่มันขึ้นอยู่กับอาชีพนะฮะบางอาชีพที่สัมผัสโดยมีความรู้เนี่ยอาจจะสะสมได้นานแต่สำหรับคนที่เขาค่อนข้างจะรู้กระบวนการในการทำงานอยู่แล้วอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรแม้จะอยู่กับสารอันตรายมากๆนะฮะ
1: ถ้ามองเรามองเข้าไปเนี่ยเขาอยู่ในระบบอุตสาหกรรมอยู่ในสารเคมีหรืออะไรเงี้ยอ๋อคือโรงงานแต่ละที่หรือแต่ละแหล่งเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเซฟตี้ในการใส่ชุดหรือว่าการระวังทุกรูปแบบอยู่แล้วอันนั้นก็
2: เพราะงั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอันตรายที่จะได้รับนะฮะคนที่เป็นพนักงานในโรงงานผมว่าน่าจะได้รับอันตรายน้อยกว่าชาวบ้านแถวนั้นนะ
1: เพราะว่าการป้องกันต่างกัน
2: เขาทราบข้อมูลภายในฮะ
1: เนาะใช่อาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเรามองเข้าไปอาจจะดูหุ้ยเขาทำงานเสี่ยงนะมันความเสี่ยงค่อนข้างสูงอะเนาะใช่ไหมคะม
2: ันถ้าเสี่ยงของเขาคงไม่ใช่จากการสะสมสารเคมีน่าจะเป็นเสี่ยงจากอุบัติเหตุมากกว่า
1: จากการทำงานในพื้นที
2: ่ใช่ก็ในโรงงานที่จะมีเสียชีวิตแบบว่าเป็นข่าวดังๆก็อาจจะเป็นตกจากที่สูงหรือสถานที่อับอากาศอย่างนั้นแหละ
1: ค่ะอ๋อมันเอาแหละมันมีข้อจำกัดขึ้นมาแล้วที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกายต่อสุขภาพของเราใช่ไหม
2: น่าจะฉับพลันเป็นอะไรไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นการสะสมสารเคมีถ้าไม่ได้เป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรดีทำงานโดยสับเคร่ามากๆนะฮะเช่นมันก็จะมีอย่างเพื่อนร่วมงานผมบ้างลูกศิษย์ผมบ้างเวลาทำแลบสารเคมีรู้ทั้งรู้แต่ก็ไม่ป้องกันไอ้อย่างเงี้ยมีฮะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่ทำงานในระบบอุตสาหกรรมที่อยู่ในสารเคมีหรือมีความเสี่ยงสูงแต่เขามีการป้องกันคนที่ทำงานในระบบอุตสาหกรรมมีระบบการควบคุมการเซฟตี้ใส่ชุดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปใช่ไหมคะกับอย่างพี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างคนที่ทำกล้วยไม้ใช่ไหมปลูกกล้วยไม้อย่างเงี้ยค่ะแอบรู้แหละว่าต้องใช้สารเคมีเยอะใส่ชุดแล้วป้องกันแล้วควบคุมแล้วแต่ความเสี่ยงเขาค่อนข้างที่จะมากกว่าคนในระบบอุตสาหกรรมที่อยู่ในโรงงาน
2: ผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าสำหรับผมนะฮะจากประสบการณ์ทั้งหมดของผมแต่ความรู้ที่มีคนทั่วไปมักจะมองโรงงานเป็นตัวร้ายซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยโรงงานไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุอย่างเช่นในเคสของถ้ามันมีเหมืองแร่และก็โรงงานอยู่ใกล้กัน
1: ค
2: นจะรู้สึกกลัวโรงงานมากกว่าแต่จริงๆแล้วการสะสมของสารพิษที่อยู่ในอาหารทะเลมาจากเหมืองแร่มากกว่าเพราะเหมืองแร่มันมีโลหะหนักโลหะหนักก็จะไหลมาตามน้ำแล้วก็มาสะสมอยู่ที่ตะกอนริมฝั่งน้ำนะฮะแล้วก็มันก็จะสะสมอยู่ในอาหารสัตว์แล้วก็กินเข้าไปแต่ว่าโรงงานเขาก็จะมีมาตรฐานในการป้องกันอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้เจออะไรปุกปับที่มันเป็นน้ำเสียเขาก็จะมีการบำบัดการจัดการระบบในภายในโรงงานดีอยู่แล้ว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแน่นอนว่าสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำไปแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอาจารย์จะมาคุยกันต่อว่าแล้วผลกระทบที่สมมุติอะในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยที่ต้องเจอจะด้วยสารเคมีจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เงี้ยค่ะอาจารย์มันมีผลกระทบต่อสุขภาพเราในด้านไหนบ้างอย่างเช่นบางทีลมพัดมาปลิวมาเจอนิดนึงผื่นขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอาจารย
0: ์พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกัน

0: คุณผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับในจำนวนนี้มีกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบการใช้ยาและสารเสพติดทุกชนิดรวมไปถึงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้เสพนะครับทำลายระบบสมองและระบบต่างๆในร่างกายทำให้ผู้เสพเกิดอาการประสาทหลอนหูแว่วหวาดระแวงเห็นภาพหลอนมีพฤติกรรมก้าวร้าวหงุดหงิดอารมณ์รุนแรงคลุ้มคลั่งไม่สามารถควบคุมตนเองได้ขาดสติขาดการระมัดระวังตนเองขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรตามใจตามอารมณ์นะครับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการใช้ยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้อย่างไม่เต็มที่ก็มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายนะครับและก็มีการรวมกลุ่มเพื่อใช้ยาเสพติดซึ่งจำเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่ปิดเป็นเวลานานมีการใช้อุปกรณ์การเสพร่วมกันก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์มานัสโพธาพรรองอธิบดีกรมการแพทย์
1: ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราก
3: ลับมาติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเอาแหละถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูมาฟังกันแล้วนะอาจารย์คะถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างกรณีที่เราได้รับสารเคมีนะคะคือเอาแหละเรามีข้อมูลอยู่ในแง่มุมที่ว่าถ้าเกิดเราได้รับสารเคมีบางทีทำให้เรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราอาจจะมีปัญหาหรือบางคนอาจจะหมดสติหรืออะไรเงี้ยมันมีอะไรที่มากกว่านี้อีกไหมคะที่มันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราถ้าเกิดในกรณีที่เราได้รับสารพิษสารเคมีต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย
4: ์ถ้าถึงขนาดหมดสตินี่มันคงเป็นภาวะที่มันอาจจะต้องแบบว่ารุนแรงเข้มข้นมากนะฮะหรือมีอาการแพ้มากๆแต่ทั่วๆไปแล้วอย่างพวกเราอย่างเงี้ยฮ
3: ะ
4: หรือผู้ไม่ภาพอย่างเช่นสิ่งที่เราดูว่าเป็นสิ่งปกติเช่นโรงไฟฟ้าเผาขยะแต่จริงลักษณะพวกนี้หรือโรงงานที่เราก็ดูว่าเขาไม่ได้ปล่อยน้ำเสียแต่มีการเผาอะไรอย่างเงี้ยฮ
3: ะ
4: มันสามารถมีฝุ่น PM2.5 อย่างที่เราเคยได้ยินกันนะฮะที่มันเป็นฝุ่นขนาดเล็กแล้วสิ่งที่มันจะติดตามมาด้วยเขาเรียกว่ามันเป็นสารพาฮะชื่อเต็มๆมันคือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งมันเป็นสารสามารถก่อมะเร็งได
3: ้
4: ซึ่งมันจะติดมากับฝุ่นพวกนั้นนะฮะในการเผามันเป็นสารลักษณะคล้ายๆเดียวกับสไตลีนนี่แหละที่มีการเผาแล้วมันเป็นสารที่ก่อมะเร็งแล้วมันเป็นสารเขาเรียกว่าวอลาไทออร์แกนิกคอมเพลย์อย่างเด็ดด้วยอะไรพวกนี้ฮะที่มันเป็นสารที่มันจะติดมากับอนุมูลอิสระพวกตัวฝุ่นนะฮะ
3: โอ้โหซึ่ง
4: อย่างโรงงานทาโรงงานทูบอย่างเงี้ยก็มีส่วนฮะหรือจริงๆคนที่อยู่ในศาลเจ้าที่มีการไหว้เจ้าเยอะๆทูบเยอะๆน
3: ั่
4: นก็มีอันตราย
3: ไม่ทันได้ระวังเลยค่ะเรื่องพวกนี้เวลาเขาไปจุดทูบไหว้เจ้าหรือว่าไปตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยจำนวนเยอะๆแล้วแบบเป็นพื้นที่เล็กๆอับๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการระบายเนาะโอ้คนที่ดูแลได้ต้องระวังใส่แมส
4: คนที่ดูแลก็จะอยู่อย่างนั้นทั้งหมดใช่แต่ส่วนมากคนที่ทำงานหน้างานเขาจะรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่มานาน
3: ชินใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ชินเลยใช่ครับ
3: โอ้แต่มันสะสม
4: แต่กลับกันสมมติว่าจะเห็นได้ว่าคนที่เขาทำอาชีพในความเสี่ยงพวกนี
3: ้
4: พอเขาไม่มีความเครียดผมไม่ได้จบมาทางด้านแพทย์นะฮะแต่ว่าก็เคยได้ยินคุณหมอคนนึงเขาบอกว่าต่อให้รับสารพวกนี้มากๆถ้าสุขภาพจิตเราดีเราไม่ได้มีความเครียดมากร่างกายพื้นฐานเราแข็งแรงเรากลับไม่แสดงอาการเหมือนอย่างบางคนได้รับบุหรี่มือสองทั้งที่อีกคนนึงเป็นสูบโดยตรงคนสูบโดยตรงอาจจะไม่มีอาการป่วยเลยก็ได
3: ้คนที่ได้รับ
4: ความเซนซิทีฟของคนเรามันไม่เท่ากันนะฮะ
3: โอ้แต่จริงๆไม่สูบเลยดีกว่านะคะ
4: ใช่ครับ
3: แต่อาจารย์คือด้วยความที่เราได้รับสารพิษอย่างเงี้ยคือบางคนบอกอุ้ยถ้าเกิดใส่แมสมันยังพอได้ไหมมันดูเหมือนจะไม่ได้นะเพราะขนาดแค่เอาแค่สุริพรเดินผ่านคนที่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
4: ์
3: กลิ่นบุหรี่นี่ติดแมสเลยค่ะทีนี้แย่เลย
4: ก็อนุภาคมันก็จะเล็กมากเพราะมันเกิดจากการเผาอ่ะมันก็สามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
4: เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องทูบถ้าจะให้แนะนำเรื่องทูบที่มันปลอดภัยมากกว่าก็ไม่ควรจะเลือกทูบหอมนะเป็นทูบธรรมดาที่ไม่มีกลิ่น ทูบหอมมันก็จะมีความอันตรายมากกว่า
3: อ่ะแบบมีควันไม่มีควันค่ะอาจารย
4: ์พวกที่ควันน้อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่จริงๆที่บ้านผมใช้วิธีเก็บปลั๊กใช้ตู้ไฟฟ้าคร
3: ับอ๋อปลอดภัยกว่าเยอะเลย
4: แล้วก็เราไม่ต้องรอจนทูบดับได้ฮะรู้สึกว่ามันพอสมควรแล้วก็ปักจบแล้ว
3: อ๋อคือถ้าเกิดไปตามวัดตามอะไรนี้เดี๋ยวนี้หลายที่เหมือนกันค่ะอาจารย์ที่เขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องจุดธูปละหรือถ้าจุดก็คือให้เอากระถางมาวางไว้ข้างนอกที่สามารถไถเทได้ดีก็ช่วยได้
4: จริงๆผมไหว้พระไม่จุดธูปนานมากเลยครับ
3: สบายใจกว่าใช่ไหมคะอาจารย์แต่กลัวว่าแต่พร
4: ก็ช่วยกันลดพันละครับ
3: กลัวพรที่ขอมันจะไม่ถึงอะจะลอยขึ้นไปตามควัน
4: เราสอนเรื่องนี้เองเราก็ไม่อยากที่จะรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงของเราเอง
3: เออเนาะเพราะว่าคืออยากจะบอกคุณผู้ฟังว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราอ่ะมันไม่ได้แบบว่าพอเข้าปุ๊บแล้วมีอาการเลยบางคนไม่มีอาการนะคะแต่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเรากันละในระยะเวลานานๆแต่ถ้าบางคนแพ้ต่อสารเคมีบางอย่างคือไวสัมผัสได้ไวปุ๊บเนี่ยโอ้โหภูมิแพ้ขึ้นแน่นอนหรือว่าอาจจะมีอาการแบบหายใจไม่ออกหรืออะไรเงี้ยได้เหมือนกันเนาะใช่ไหมคะอาจารย
4: ์อย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ต้องถึงกับสุขภาพนะแต่ว่าเรื่องผื่นเรื่องอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนนะอย่างผมเนี่ยจบไปแล้วที่เกาหลีไม่แน่ใจว่าทางบ้านเขามีวิธีในการจัดการเสื้อผ้ายังไงนะฮะผมเข้าใจว่าปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยโบราณเขาจะเอาผ้าข้างในออกนอกเวลาตากนึกออกไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพื่อที่ว่ามันสีผ้าจะได้ไม่ตกแต่ถ้าที่เกาหลีที่ผมไปเรียนเนี่ยคือฝุ่นในเมืองมันเยอะมากเพราะมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเขาจะเอาข้างนอกตากออกเพื่อที่ว่าเวลาใส่เนี่ยไอ้ส่วนที่มันโดนฝุ่นเนี่ยมันจะได้ไม่โดนตัวเราไม่งั้นแล้วไอ้ตัวฝุ่นเนี่ยมันจะมาโดนตัวเราแล้วเราเป็นผื่นขึ้นครับแต่ว่าเท่าที่ผมเจอในไทยส่วนมากคนเขาจะไม่ได้ทำอย่างนี้เขาจะกลับเอาข้างในออกข้างนอกเพราะกลัวจะสีมันจะตกไปเพราะแดด
3: บ้านเราแรงมากเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับใช่ครับแต่ฝุ่นบ้านเราก็เยอะนะครับ
3: ตกลงเอายังไงดี
4: ถ้าช่วงไหนฝุ่นเยอะก็ตากแบบนึงแล้วกันนะช่วงไหนฝุ่นหายก็ตากแบบเก่าก็ได
3: ้แต่บางคนก็มีแพ้นี้ด้วยนะคะแพ้พวกผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าอะไรพวกนี้เหมือนกันนะคะแบบบางคนก็ใช้อาจจะใช้ไม่ได้โอ้ก็คือแสดงว่าชีวิตคนเราเนี่ยค่ะสามารถจะแพ้ต่ออะไรต่อมีอะไรก็ได้อาจจะมากหรือน้อยก็ว่ากันไปหรือบางคนเคยรู้สึกว่าเอ้ยมันแพ้นะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอาการแพ้อะไรก็ได้จากอะไรก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตกลงสาเหตุเกิดจากอันไหนกันแน่เพราะว่าอย่างที่คุยตอนต้นค่ะอาจารย์ว่าโอ้สารเคมีรอบตัวเรามันก็ทำให้เราเนี่ยมีผลกระทบกับสุขภาพของเราได้ในรูปแบบใดๆก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ใช่ครับ
3: ถ้าสมมุติว่าเราจะระวังยังไงดีคะอาจารย์
4: คุณหมอที่เป็นศาสตราจารย์ดังด้านเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำผมมาว่าเมื่อเราแพ้เริ่มมีการแพ้อย่างใดอย่างหนึ่งคือผมไม่แน่ใจว่ามีคนคิดอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคนบางส่วนที่ผมรู้จักกับมีคนคิดอย่างนี้คือถ้าเราแพ้เราต้องลองสัมผัสมันเพิ่มขึ้นเหมือนกับคนแพ้อาหารทะเลลองกินสิเราอาจจะดีขึ้นนะเราแพ้ฝุ่นตัวนี้ลองไปโดนมันบ้างเผื่อจะดีขึ้นนะมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ผมรู้จักเขาคิดอย่างนี้แต่จริงคุณหมอบอกว่ายิ่งเราแพ้แล้วเราโดนมันมากขึ้นอาการแพ้จะรุนแรงขึ้นฮะเราต้องหักมันจนเรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งมีภูมิขึ้นมาแล้วเราถึงอาจจะไปกลับไปเจอมันแล้วความเซนซิทีฟต่อมันอาจจะลดลงแต่ถ้าไม่ใช่ว่าความคิดที่ว่าเราแพ้แล้วไปเจอมันให้มันชินอันนี้คือผิดแน่นอนฮะ
3: ค่ะอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้หนักกว่าเดิม
4: ครับใช่ครับ
3: แล้วเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อันนี้ต้องควรระวังด้วยนะคะ
4: มันจะลักษณะเดียวกันกับที่รับสารเคมีเดิมๆฮะแล้วมันจะยิ่งอาการหนักขึ้น
3: เราจะได้ระวังตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะด้วยวิธีการเช่นการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายไม่เครียดนะเอาเบื้องต้นง่ายๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเผชิญกับสารพัดทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะจะได้แบบ
4: ส่วนหนึ่งที่ช่วยได้คือการพักผ่อนได้เพียงพอฮะร่างกายเราค่อนข้างจะแข็งแรงที่จะต่อสู้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความเครียดเราดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เราพักผ่อนได้เพียงพอมันก็จะแพ้ได้ง่ายแล้วก็อ่อนแอไป
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงกันค่ะสู้ศึกกับสิ่งแวดล้อมของเรานะคะไม่วันนี้ก็วันไหนก็สารพัดจะหลายเรื่องเลยทีนี้นะแต่ว่าวันนี้เบื้องต้นเราคุยกันทำความเข้าใจกันในส่วนตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสารเคมีอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะไม่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงแต่จากสิ่งแวดล้อมก็ได้อะไรที่มันเป็นคือสารเคมีทั้งหมดนะคะแล้วก็มีผลกระทบด้านสุขภาพนะคะอย่างไรวันนี้เราได้ข้อมูลจากอาจารย์นะคะในเบื้องต้นโอกาสหน้ามีอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวคงต้องรบกวนอาจารย์อีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กฤษณะเป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: สตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจ

0: ชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคาดว่าตลอดช่วงการดำเนินโครงการจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวอำนาจเจริญได้เป็นอย่างดีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดเทศบาลชัยภูมิทั้งของกินและของใช้อย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศการเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนสมทบเองอีก 40% วงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม4เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569สาธุองค์การดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: ยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: พลังศรัทธาพลังว่าสุจริต
5: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราอีกครั้งหนึ่งในรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะ
4: ค่ะทางสถานี FM 99.75 MHz นะคะและ Facebook Live สวท.ชลบุรี FM 99.75 ค่ะวันนี้
5: พบกับเรา
4: ในตอน
5: สรุปไฮไลท์งานป้องกันการทุจริต
4: ค่ะค่ะซึ่งสำนักงานปปท.เขต2ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะพี่น้อยว่าเราเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต2นะคะแต่ในวันนี้เราจะมาเน้นย้ำในเรื่องของผลการดำเนินงานค่ะในเรื่องของการป้องกันซึ่งตัวปัดแล้วก็พี่น้อยอะค่ะเป็นกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานปปท.เขต2นะคะเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังคร่าวๆนะคะว่าผลการดำเนินงานที่ในห้วงเดือนผ่านมาเนี่ยค่ะ
5: ในรอบเดือนเนาะที่แบบ
4: ว่าเราทำอะไรบ้างนะคะค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามรายการเราอะค่ะก็จะทราบว่างานที่เราทำเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะมีในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องการเป็นภาครัฐดิจิทัลนะคะเพราะงั้นเรื่องงานเนี่ยก็จะมีการขยายการดำเนินงานการศึกษาดูงานในส่วนของระบบการให้บริการภาครัฐเรื่องระบบดิจิทัลของภาครัฐเนี่ยในพื้นที่ด้วยนะคะโดยในวันที่23ค่ะเรา23เมษายนเดือนที่แล้วนะคะเราก็มีไปศึกษาดูงานเนาะพี่น้อย
5: เทศบาลตำบลบางเสร่ค่ะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะ
4: ค่ะ
5: ไปดูเรื่องท้องถิ่นดิจิทัล
4: ค่ะเป็นระบบท้องถิ่นดิจิทัลถามว่าใน EP ที่ผ่านมาเราก็ได้เกิดไปหมดแล้วนะคะว่าระบบท้องถิ่นดิจิทัลเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วมันดียังไงนะคะแต่ซึ่งข้อดีข้อเด่นของเทศบาลตำบลบางเสร่เนี่ยเขาเนี่ยนำไปใช้จริงเนาะพี่น้อยจุดเด่นเลยคือมันมี160หน่วยค่ะโดยประมาณทั่วประเทศจาก 7,000 กว่าหน่วยนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เปิดใช้บริการระบบท้องถิ่นดิจิทัลแล้วนะคะซึ่งในส่วนของการเปิดใช้เนี่ยเปิด160ก็จริงแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยก็ยังไม่ถึง160
5: การขับเคลื่อนในแอปเนาะบางที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็มีค่ะแต่ว่าท่านได้เปิดแล้วแหละน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมพี่ปัด
4: ใช่ค่ะซึ่งตำบลเทศบาลตำบลบางเสร่เนี่ยเขามีจุดเด่นคือเขาเอาไปใช้จริงค่ะโดยวิสัยทัศน์ของทาง
5: ผู้บริหารหน่วยงานกับท่าน
4: ค่ะ
5: ปลัดเนาะ
4: ใช่ค่ะก็จะมีท่านปลัดนะคะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนหลักนะคะแล้วก็ท่านเป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่นะ
5: คะ
4: ซึ่งท่านเนี่ยก็ได้นำตัวระบบท้องถิ่นดิจิทัลเนี่ยไปใช้แบบเต็มรูปแบบนะคะซึ่งอย่างที่ปัดบอกไปแล้วว่าท้องถิ่นดิจิทัลเนี่ยเป็นระบบที่ DGA เป็นผู้พัฒนานะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะ DGA คืออะไรคะ
5: สำนักงานรัฐบาลดิจิทัลค่ะ
4: ค่ะซึ่งก็เป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งพัฒนาในเรื่องของแพลตฟอร์มดิจิทัล
5: การมหาชนเนาะ
4: ค่ะค่ะซึ่งพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการหรือว่าในลักษณะการรวบรวมข้อมูลภาครัฐการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่างๆทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นภารกิจหลักของ DGA นะคะซึ่งระบบท้องถิ่นดิจิทัลเนี่ยบางเสร่เนี่ยได้หยิบเอามาใช้ก็คือสพล.เนี่ยเขาสพล.หรือ DGA นะคะเขาได้พัฒนาขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว แล้วก็เทศบาลตำบลบางเสลงก็ใช้บริการใช้แบบเต็มรูปแบบเลยเนาะพี่น้อย
5: เต็มรูปแบบค่ะทั้งการรับแจ้งการจัดเก็บภาษีการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดอะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนอกคราวที่แล้วเราก็ได้คุยให้ท่านผู้ฟังรับทราบว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีแบบผู้สูงอายุที่ยังใช้งานไม่คล่องตัวหรือว่ายังไม่ชำนาญเขาก็ยังมีแบบเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตอยู่เนาะพี่ปัด
4: ค
5: อยลงระบบให้แล้วก็ผ่านอีเมลกลางของเทศบาลเพราะว่าอันไหนที่มันเกี่ยวกับระบบดิจิทัลนะคะมันต้องแบบแจ้งเตือนมาไปเมลเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะมีการแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้ซึ่งเทศบาลตำบลบางเสร่ทำได้ดีค่ะเราก็เลยต้องไปศึกษาดูงานสำนักงานปปท.เขต2นำโดยท่านผอ.ปปท.เขต2นะคะท่านอนงค์นาชีวานันทกุลนะคะท่านก็ได้นำคณะค่ะก็คือกลุ่มงานป้องกันเราเนี่ยเข้าพบท่านนายกแล้วก็ดูเรื่องระบบท้องถิ่นดิจิทัลกับท่านปลัดนะคะปลัดเทศบาลตำบลบางเสลก็เลยได้นำความรู้ที่ได้รับเนี่ยค่ะมาขยายผลต่อนะคะถามว่าขยายผลยังไงเราก็มีช่องทางการขยายผลโดยการเราได้มีอีกหนึ่งภารกิจนะคะนั่นก็คือการพบผู้ว่าเดี๋ยวจะกล่าวในลำดับถัดไปนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของงานอื่นๆเนี่ยทางกลุ่มงานป้องกันก็จะมีอย่างเช่นการเป็นวิทยากรบรรยายเนาะค่ะ
5: การเป็นวิทยากรที่ผ่านมาเราไปบรรยายให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เนาะที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะพี่ปัด
4: ค่ะหรือว่า YEC ระยองนะคะซึ่งนอกจากกว่า YEC ระยองแล้วก็ยังจะมีเทศบาลตำบลปากน้ำประแสนะ
5: คะ
4: ที่ได้เชิญให้กลุ่มงานป้องกันไปร่วมบรรยายนะคะเราก็นอกจากนั้นก็ยังมีมาเรื่อยๆค่ะก็มีหนองไม้แดงด้วยเน
5: า
4: ะพี่โบไป
5: บนหนองไม้แดง
4: ค่ะพี่โบได้ไปได้ไปบรรยายนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่กลุ่มงานป้องกันเราทำนะคะก็คือรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะคะแล้วก็ประพฤติมิชอบค่ะอีกภารกิจถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจเชิงรุกนะคะวันที่5พฤษภาค่ะเราเริ่มเป็นโครงการแรกในห้วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการตรวจเชิงรุกโครงการสวนสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนนะคะ
5: โครงการจันทบุรีสวนสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนประจำปี2569
4: ค่ะ
5: ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกอันนึงก็คือเป็นเกี่ยวกับพืชทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีคืออะไรบ้างคะพี่ปัดที่เราไปดูมา
4: ทุเรียนมังคุดลำกอง
5: แล้วก็อะไรเงี้ยค
4: ่
5: ะ
4: อะไรนะสุมารี
5: สุมารีคืออะไรคะ
4: สายพันธุ์ของมะกำสละค่ะสละ
5: มีกล้วยด้วยพี่ปัด
4: มีกล้วยไข่กล้วยไข่
5: ที่เขาแบบว่าประกวดแล้วชนะเลิศด้วยเนาะของจันทบุรีเนี้ยค่ะซึ่งเป็นโครงการที่มันแตกต่างจากการตรวจแบบพวกโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปคือเราจะตรวจแบบโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ของปปท.เขต2เนี่ยให้ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการสร้างงานสร้างอาชีพการแหล่งท่องเที่ยวเนาะพี่ปัด
4: ใช่ค่ะซึ่งโครงการนี้ถามว่าจัดทำขึ้นเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วเท่าที่เราทราบเนี่ยมีการเปลี่ยนหน่วยงานผู้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมาก็คือปีที่แล้วอาจจะเป็นสำนักงานเกษตรและสหกรณ
5: ์
4: ส่วนปีนี้เป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดน
5: ะคะ
4: เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นจังหวัดจันทบุรีนะคะก
5: ็
4: คือโดยได้รับมอบมาเป็นให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโครงการดังกล่าวอะค่ะก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่อื้ออึงหมายถึงว่าเป็นประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษเนาะว่ามีความคุ้มค่าหรือเปล่านะคะโครงการภาครัฐทุกโครงการนะคะต้องอยู่บนหลักการที่ว่าประหยัดคุ้มค่าเน
5: า
4: ะ
5: ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เราเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังรับทราบเนาะ
4: ใช่ค่ะ
5: มีประกอบด้วยอะไรบ้างการลงตรวจของปปท.เขต2อะค่ะก็จะตรวจงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลก็คือประกอบด้วย6หลักที่ปัด
4: ค่ะ
5: ค่ะหลักนิติธรรมที่เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับพวกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเนาะหลักคุณธรรมก็คือทำให้มันถูกต้องยึดความถูกต้องความดีงามประชาชนได้รับผลประโยชน์2หลักไปแล้วค่ะ
4: หลักความโปร่งใส
5: โปร่งใสประชาชนเข้าถึงสามารถตรวจสอบได้เนาะ
4: ค่ะ
5: ค่ะแล้วก็เปิดเผย
4: เปิดเผย
5: ค่ะหลักการมีส่วนร่วม
4: ค่ะ5แล้วอีกหลักนึง
5: 5หรือ4
4: เมื่อกี้ก็หลักโปร่ง
5: อ๋อค่ะเริ่มเถียงกันหลักนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสความคุ้มค่าการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบอีกหลักหนึ่งก็คือหน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยค่ะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แบบตัวเองกระทำเน
4: า
5: ะ
4: ค่ะแต่ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ลงพื้นที่เราจะเล่าคร่าวๆนะคะในแต่ละโครงการที่เราลงเป็นยังไงซึ่งถามว่าแบบว่ามันเกิดประโยชน์ไหมมันเกิดประโยชน์อย่างสูงเลยค่ะหน่วยงานอาจจะมีความตื่นเต้นเนาะอย่างในเรื่องของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีค่ะโครงการนี้เขาค่อนข้างเครียดเหมือนกันเขาก็กลัวว่าเออมีเรื่องร้องเรียนหรือเปล่าเราก็ได้ชี้แจงค่ะว่ามันไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนแต่ว่ามันเป็นโครงการที่เราพิจารณาว่าเราจะตรวจป้องกันเชิงรุกนะคะซึ่งในการพิจารณาครั้งนั้นนะคะก็จะเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันหลายอย่างเนาะหนึ่งในสิ่งที่เราหมายถึงสำนักงานปปท.เขต2ได้พบอะค่ะก็คือ TOR ท่านมีความละเอียดมาก
5: ละเอียดมากเป็นการจ้างงานคล้ายกับจ้างออร์แกไน
4: ซ์ใช
5: ่
4: ค่ะแล้วก็ระบุถึงขั้นว่าต้องใช้เทปติดพื้นเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ความหนาของเทปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีข้อสังเกตว่าการระบุ TOR ที่ละเอียดเช่นนี้นะคะอาจจะเป็นภาระของผู้ตรวจแต่หากท่านทำได้ถือว่าเป็น TOR ที่ดีเยี่ยมนะคะซึ่งท่านก็น้อมรับว่าท่านทำได้เราก็ชื่นชมกันไปค่ะว่าถ้าท่านตรวจรับได้แล้วน้องที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับเนี่ยเขาได้ตรวจรับตาม TOR เป๊ะๆได้จริงอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เก็บรวบรวมหลักฐานไว้เนาะในสิ่งที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจอะค่ะก็เป็นพยานหลักฐานสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีด้วยเพราะว่าท่านกำหนดละเอียดแต่ท่านก็ตรวจได้ละเอียดถือว่าก็ค่อนข้างโปร่งใสเลยทีเดียวนะคะแล้วข้อสังเกตอื่นค
5: ่
4: ะ
5: ข้อสังเกตอื่นที่เราแนะนำก็คือพวกเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการเพราะว่าเป็นโครงการคล้ายๆกับหนึ่งสร้างอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดเนาะว่าผลไม้ทุเรียนอีกอันนึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้ออกสู่ตลาดแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งในจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย
4: พี่ปัดเหมือนมีข้อสังเกตให้หารืออะไรด้วยใช่ไหมคะ
5: ให้หารือเป็นอีกโครงการหนึ่งค่ะเดี๋ยวโครงการของทุ่งเบญจา
4: อันนี้
5: เริ่มตรวจหลายโครงการแล้ว
4: ค่ะ
5: คณะตรวจติดตามก็จะงงว่าวันนี้เราไปตรวจจังหวัดอะไรกันมาบ้าง
4: ค่ะ
5: เราจะถามกันอยู่ตลอดเราไปไหนมานะคะอะไรเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็อีกอันนึงเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเหมือนกันพี่ปัดเป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองวังตะโนดตำบลน้ำโจรนะคะบ้านน้ำโจรตำบลทุ่งเบญจาค่ะพูดผิดค่ะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะโครงการนี้เราไปตรวจแต่ว่ายังไม่ได้อยู่แล้วยังอยู่ระหว่างอะไรคะหาเรือยุติกันก่อนเนาะเพราะว่าน่าจะมีการเข้าใจคาดเคลื่อนเรื่องพวกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพี่ปัดเรื่องเชิญชวน
4: เชิญชวนใน
5: ราคาก
4: ลุ่มที่เป็น
5: ผู้ประกอบการที่ขึ้นบัญชีไว้
4: นวัตกรรมบัญชีนวัตกรรมค่ะอันนี
5: ้ค่ะอันนี้เราก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังรับทราบว่าของปปท.เขต2เนี่ยค่ะโครงการที่เกี่ยวกับงานป้องกันเราไม่ได้ตรวจแบบจับผิดท่านแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราตรวจให้คำแนะนำกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือว่าเป็นก็เหมือนพวกเราเนาะพี่ปัดเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางทีการดำเนินงานอาจจะมีความคลาด
4: เคลื่อนไม่รู้บ้าง
5: ค่ะ
4: ก็เป็นธรรมดานะคะ
5: ใช่แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตอันนี้ก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็รวมทั้งลงตรวจพื้นที่จริงตามหน้างานอย่างเช่นพวกงานก่อสร้างพวกการขุดลอกอะไรเงี้ยเราก็ลงตรวจค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จเนาะพี่ปัด
4: ใช่ค่ะ
5: เพราะถ้าแล้วเสร็จแล้วนี่เราไม่สามารถที่จะแบบช่วยเหลือท่านได้หากปุ๊บสิ่งที่มัน ผิดปกติหรือว่ามีเจตนาที่แบบไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องเป็นไปเราส่งต่อให้กับอีกกลุ่มงานหนึ่งเนาะ
4: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังตรวจอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอบต.สตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการก่อสร้างก็คือโครงการก่อสร้างพื้นฐานทั่วไปนะคะก็ไม่ได้มีข้อสังเกตพิเศษใดๆเพียงแต่ว่า เราได้รับรู้ว่าถนนท่านชำรุดเนาะแล้วก็ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานแล้ว
5: 30ประมาณ30เกือบ30 40ปีเนาะที่เราไปดูนี่แหละค่ะที่เราแบบโยงเข้าว่าทำไมเราต้องตรวจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพราะว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของความคุ้มค่า
4: ใช่
5: บางทีที่เราไปตรวจอะค่ะถนนที่ตัดเข้าไปอะค่ะไม่มีบ้านเรือนของประชาชนก็มีแต่ว่าที่เราไปดูที่ตำบลเขาตำบลสตอใช่ไหมพี่ปัด
4: ตำบลสตอใช่ค่ะ
5: ใช่ค่ะอำเภอเขาสมิงเห็นว่าแบบมันก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนเนาะเพราะว่าถนนมันแบบค่อนข้างใช้งานมาแบบ30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันชำรุดแล้วยังเป็นเหมือนดินเป็นอะไรอยู่เลยค่ะเป็นแตกๆหักๆที่เราไปเห็นเนาะสภาพ
4: ก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจริงแล้วก็ไม่ได้มีการซ่อมแบบซ่อมเขาเรียกว่าซ่อมแล้วซ่อมอีกมันไม่ใช่อ่ะนะคะก็คือมันผ่านมาแล้ว20 30ปีแต่เพิ่งได้รับงบประมาณในการซ่อมก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในอบต.สตอนะคะจริงที่เขาควรจะได้รับกับน้องแล้วก็ให้เขาได้มีความคุ้มค่าจริงค่ะ
5: ผ่านไปแล้ว3โครงการ
4: ผ่านแล้ว3โครงการไอ้โครงการสวงสวรรค์ก็คือไอ้ที
5: ่ย้อนกลับมาไอ้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
4: ใช่ค่ะไอ้ที่บอกว่ามีข้อเสนอในอันนึงก็คือก็ควรเก็บสถิติไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับคือมันจะตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าใช่ค่ะความคุ้มค่าของการจัดโครงการก็ต้องควรมีการเก็บสถิติให้เป็นหลักฐานไว้อาจจะมีคลิกเกอร์ตัวนับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้แนะนำไปค่ะแล้วทางเกษตรจังหวัดเขาก็จะถือไปปฏิบัติในปีหน้านะคะ
5: อีกอันนึงให้ประเมินความพึงพอใจหรือผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยเพื่อที่จะได้ปรับปรุงในการจัดงานในปีต่อๆไปเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะก็คร่าวๆหลักๆ ก็อันนี้เป็นส่วนของการป้องกันเชิงรุกนะคะในพื้นที่ของปปท.เขต2รับผิดชอบเดี๋ยวเบรกหน้านะคะก็จะมีงานอื่นๆอีกแล้วก็จะมีงานป้องกันเชิงรุกอื่นๆอีกเราจะได้มาแชร์แล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ
5: ค่ะ
6: แจ้งเบาะแสร้องเรียนโทรสายด่วน1206หรือแจ้งสำนักงานปปท.เขต2โทร033-004-537-8
7: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
4: ค่ะกลับมาในช่วง
5: เบรกที่2เนาะเราคุยกันต่อช่วงต้นรายการที่เราคุยกันที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนของงานป้องกันการทุจริตของปปท.เขต2
4: ค่ะ
5: จะมีเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจโครงการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็พบว่าไปแล้ว
4: ซึ่งเป็นยาย
5: ใช่เป็นเรื่องของนโยบาย
4: ภารกิจบรรยายก็คือเป็นภารกิจรอง
5: ค่ะ
4: ปั่นให้ความสำคัญเป็นลำดับรองนะคะตัวชี้วัดกลมเป็นตัวชี้วัดหลักภารกิจหลักนะคะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการนโยบายกลมหรือว่าตัวชี้วัดกลมเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญมาก่อนนะคะบรรยายถ้าเกิดเรามีเวลาเราก็ไปได้
5: ใช่ค่ะเป็นภารกิจสนับสนุนหน่วยงานภายนอกที่ร้องขอเนาะให้เราไปเป็นวิทยากรบรรยายเบรก2เราก็มาต่อกันพี่ปัดว่าช่วงห้วงเดือนที่ผ่านมาเราไปไหนมาบ้าง
4: ค่ะนอกจากนี้นะคะวันที่8พฤษภาที่ผ่านมาค่ะเราได้พบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะท่านพ่อเมืองชลบุรีก็ได้ให้การต้อนรับผอ.เราอย่างดีนะคะก็เป็นที่ตกใจว่าเราไปสวัสดีท่านแต่
5: ท่าน
4: มือเราเปล่ามากมือเราว่างเปล่ามากนะคะท่านผอ.ท่านผอ.ปปท.เขต2มารับตำแหน่งใหม่ก็ไปแนะนำตัวท่านก็มีดอกมงดอกไม้มีพระให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะก็ได้รับพรแล้วก็ได้รับการประสานงานนะคะส่วนในเนื้อหาของการประสานงานเราเนี่ย ก็ท่านมีดำริว่าอยากจะให้ผอ.ปปท.เขต2เราเนี่ยช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของนอมินีนะคะนอมินีต่างชาติทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ชลบุรีนะคะแล้วก็สำนักงานปปท.เขต2เนี่ยก็ได้ขอความกรุณาท่านในการประสานความร่วมมือเรื่องการขยายผลระบบ
5: ท้องถิ่น
4: ดิจิทัลแล้วก็ระบบ QR code ของกรมที่ดินที่ขยายผลการปฏิบัติของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชาเนี่ยไปยังสาขาอื่นๆของจังหวัดชลบุรีให้ได้ครบทุกสาขานะคะเพราะว่าเป็นสาขาที่ได้รางวัล GECC เนาะใน EP ก่อนๆค่ะเราได้พูดถึงเรื่อง
5: ที่เราเป็น
4: ระบบของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีศรีราชาแล้วนะคะ
5: สำนักงานที่ดิน
4: สำนักงาน
5: ที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชา
4: ค่ะ
5: ค่ะแล้วก็ที่เราไปพบท่านผู้ว่าไม่ใช่ว่าเราพาผอ.ไปแนะนำตัวอย่างเดียวเนาะแต่เราไปหารือข้อราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะซึ่งเป็นนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นของปปท.เนาะพี่ปัดจากนโยบายระดับกรมในการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐให้กับประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุมัติอนุญาตที่เราเคยเกริ่นให้ท่านผู้ฟังรับทราบมาตั้งแต่ EP ก่อนๆนะคะแล้วก็ช่วงต้นปีที่แล้วที่เราขับเคลื่อนมาจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน EEC ในพื้นที่ EEC ของภาค3จังหวัดแล้วก็เราได้เชิญท่านผู้ว่านี่เป็นประธานพิธีเปิดตอนนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเน
4: า
5: ะ
4: ท่านนรินทร์นี่นะคะท่านนรินทร์นิรมัยวงศ
5: ์ค่ะซึ่งจะได้ต่อเนื่องเป็นนโยบายต่อมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะจะขับเคลื่อนร่วมกันในการสนับสนุนให้ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกการขออนุมัติการขออนุญาตจากทางราชการค่ะ
4: แล้วก็เราก็ขอความร่วมมือท่าน2ระบบระบบของสำนักงานที่ดินศรีราชากับระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะ
5: คะ
4: ท่านก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของผู้บริหารจังหวัดต่อไปนะคะก็ทั้งนี้สำนักงานปปท.ก็ปกติเวลาเราพบผู้ว่าก็เพื่อการปฏิบัติที่ราบรื่นในแนวนโยบายของเราด้วยนะคะ
5: จังหวัดที่2พี่ปัดที่เราไปมา
4: ใช่ค่ะก็จะเป็นของท่านผู้ว่าฉะเชิงเทรานะคะ
5: ค่ะ
4: เราได้พบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเมื่อวันที่14
5: พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
4: เช่นกันค่ะเราก็หารือท่านในการขยายการปฏิบัติทั้ง2ประเด็นนะคะซึ่ง2ประเด็นดังกล่าวได้รับการตอบรับเช่นดีเหมือนกันค่ะเหมือนกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเลยค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังมีข้อสอบถามในส่วนของแนวปฏิบัติหากมีเรื่องร้องเรียนนะคะท่านผอ.ปปท.เขต2เนี่ยก็ได้รับแนวนโยบายนะคะหากมีเรื่องร้องเรียนใดๆมาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานปปท.เขต2เนี่ยที่จะช่วยทำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในเรื่องนี้นะคะ
5: บูรณาการร่วมกันนะคะ
4: ค่ะค่ะทำงานด้วยกันไปได้ไกล
5: ใช่ใช่ไปได้ไกล
4: ค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอภายหลังค่ะตอนช่วงบ่ายหลังจากวันที่14พฤษภาคมที่เราพบผู้ว่าฉะเชิงเทราในช่วงเช้าใช่ไหมคะเราก็ได้ลงตรวจป้องกันเชิงรุกนะคะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเช่นกัน
5: เป็นโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งนะคะพี่ปัด
4: ค่ะโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะเป็นการขยายท่อประปาเนา
5: ะ
4: ขยายท่อประปาก็คือพื้นที่นั้นไม่ได้มีการจำหน่ายน้ำประปา
5: ค่ะนะอันเดิมเป็นประปา
4: บ้าน
5: น้ำดิบจากหมู่บ้าน
4: ใช่เป็นระบบเก่าค่ะเขาก็เลยเป็นแผนการขยายเขตจำหน่ายน้ำนะคะของประปาขึ้นนะคะเราบังเอิญเราได้เจอกับทางประชาชนในพื้นที่ด้วยเนาะพี่ชายในวันนั้นค่ะหลังจากที่ประชุมแล้วก็รับทราบถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาอ้อเราเล่าถึงข้อสังเกตก่อนดีกว่าพี่น้อย
5: เราเล่าถึงข้อสังเกตที่เราลงเนาะ
4: ใช่
5: ที่ตรวจประปานี่เป็นครอบคลุม3ตำบล
4: ใช่
5: แต่ว่าถ้าจะอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำบลใดตำบล ทำไมมันถึงมาเป็นของการประปาเดิมแต่ละตำบลก็คือขึ้นอยู่กับของแต่ละตำบลแต่มันกระจายไม่ทั่วถึงเนาะพี่ปัดอ
4: ี
5: กอันนึงก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณ
4: งบประมาณ
5: ค่อนข้างสูง
4: 60กว่าล้านค่ะ67เนาะพี่น้อย
5: ใช่ค่ะถ้าท้องถิ่นดำเนินการเองนี่อาจจะ
4: มันเป็นวิชาชีพของรัฐวิสาหกิจได้แหละปัดว่าเนาะมีความเชี่ยวชาญแล้วประปาก็มีแผนการขยายท่อน้ำอะไรของเขาอยู่แล้ว
5: คุณภาพของน้ำด้วย
4: ใช่ค่ะเป็นการควบคุมคุณภาพเนา
5: ะ
4: เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยได้ฟังบรรยายสรุปในการดำเนินโครงการนี้จากทางคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างนะคะซึ่งก็มาทั้งคณะ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ได้อธิบายความเป็นอย่างดีค่ะแต่หนึ่งในข้อสังเกตที่เราได้ให้เนี่ยนั่นก็คือในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรดีการจ้างงานที่มีราคาต่ำกว่าราคากลางสูงมากกว่าร้อยละ15นะคะ
5: การเสนองานใช่ไหมการเข้าประกวดสิพี่ปัดการเข้าประกวดเพื่อรับงานจ้างเนาะซึ่งบริษัทที่แบบว่าเสนอราคาจ้างเนี่ย
4: เสนอราคาต่ำกว่า
5: ราคากลาง
4: ค่ะ
5: 32หรือเท่าไหร่นี่ล่ะค่ะแต่ว่าของระเบียบ
4: 32คือหน่วย
5: ต่ำ
4: บริษัทแรก
5: บริษัทแรก
4: 37แล้วเขาไม่ได้ชนะเขาสละสิทธิ์ก็เลยเป็นบริษัทที่2ที่ได้รับนะคะก็คือบริษัทที่ได้ราคาต่ำก็จะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาถูกไหมคะพอชนะการประกวดราคาเสร็จปุ๊บเนี่ยหากราคาที่เขาเสนอต่ำกว่าราคากลางสูงกว่าร้อยละ15ขึ้นไปต้องทำรายการชี้แจงรายละเอียดที่มาของราคากลางของบริษัทนั้นให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินทราบนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเป็นราคากลางของผู้เสนอของคู่สัญญาที่เซ็นกับรัฐนะคะแต่โครงการดังกล่าวเนี่ยมีการสละสิทธิ์ก็คือผู้ชนะการประกวดราคาครั้งแรกเนี่ยเขาชนะก็จริงแต่เขาสละสิทธิ์ไม่รับงานก็คืออาจจะติดขัดอะไรคือเหมือนคงเสนอแล้วมันอาจจะต่ำก็คือต่ำมากจริงๆนะคะ
5: เสร็
4: จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องเป็นลำดับที่2ที่ตกลงเซ็นสัญญาจ้างกันถูกไหมคะพอลำดับที่2เซ็นสัญญาจ้างเนี่ยในรายการชี้แจงราคากลางที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคเขตที่1เนี่ยต้องทำต่อผู้ว่าการตรวจการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนั่นก็คือเป็นบริษัทที่2
5: ค่ะ
4: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่พอเปลี่ยนจากบริษัทที่1เป็นบริษัทที่2เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำบริษัทที่2แต่ทำบริษัทที่1ไป
5: ค่ะ
4: ก็เลยเป็นข้อสังเกตค่ะว่าควรที่จะทำบริษัทที่เป็นคู่สัญญาจ้างกับทางการประปาส่วนภูมิภาคเขตที่1นะคะนี่ก็เป็นข้อสังเกตสำคัญนะคะแต่ว่าในส่วนของการลักษณะของการดำเนินงานทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนนี้ก็เขาก็ชี้แจงให้เหตุผลโดยหลักการนะคะว่าเขาเป็นผู้ผลิตท่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ผลิตเองเพราะงั้นเนี่ยต้นทุนเขาก็จะต่ำกว่าค่ะ
5: ค่ะแล้วย้อนมาอีกนิดนึงทำไมถึงต้องแบบแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบเนาะเพราะว่าอีกอันนึงเป็นการป้องกันเรื่องที่จะผู้รับจ้างทิ้งงานเพราะว่ากรณีที่ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำเพื่อที่จะได้งานเนาะแต่ในเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยค่ะเขาผู้รับจ้างเขาจะรู้แล้วว่าเขาสามารถไปต่อได้ไม่ได้ขาดทุนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะเกิดกรณีผู้รับจ้างทิ้งงานค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นแบบว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการนะคะได้แจ้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบก่อนว่าบริษัทนี้ค่ะเสนอราคาต่ำแต่สามารถดำเนินการได้เนาะเพื่อที่จะเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐอะค่ะกับระเบียบที่เกี่ยวข้องเน
4: า
5: ะที่
4: ก็ค่ะก็เป็นการเฝ้าระวังการทิ้งงานที่จะเกิดขึ้นนะคะโครงการรัฐ ที่เป็นโครงการร้านซะส่วนใหญ่ก็เหตุมาจากนี้นะคะเสนอต่ำบิดกันต่ำเพื่อที่จะให้ได้งานภาครัฐได้เงินได้เขาเรียกว่าเงินล่วงหน้าก็จะได้เบิกเงินล่วงหน้าก่อนเบิกแล้วก็หาย
5: ทำได
4: ้ความสูญหายความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นกับภาครัฐค่ะ
5: พอทำงวดที่หนึ่งก็รู้แล้วแหละว่าแบบจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเกิดกรณีแบบทิ้งงานแล้วมันเอาผิดยากเนาะมันเสียดายงบประมาณของเราที่ลงทุนไปค่ะของหน่วยงานภาครัฐก็คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะสำนักงานปปท.เองก็เคยเผชิญในเรื่องของผู้ทิ้งงานเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาจริงๆและการรับงานใหม่โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาการันตีได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานเดิมของบริษัทที่1ที่ทำเนี่ยมีคุณภาพเพียงพอที่บริษัทที่2เนี่ยจะมาบิดแล้วก็สร้างต่อเพราะว่านั่นเท่ากับว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่2นะคะแต่อันเนี้ยในลักษณะเคสของการประปาภูมิภาคส่วนภูมิภาคเขตที่1เนี่ยเขายังไม่ได้ก่อสร้างอะไรค่ะแต่บริษัทที่1เนี่ยเขาสละสิทธิ์ก่อนก็โชคดีนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตในเรื่องของราคากลางว่าต้องทำกับบริษัทคู่สัญญา
5: ค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เราลงตรวจในรอบนี้ทั้งหมด4โครงการเนาะ
4: ใช่ค่ะ
5: ส่วน
4: ในอนาคตก็เหมือนกันนะคะเราก็จะมีไปพบพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เราไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วก็วันที่26เราพบผู้ว่าจันทบุรีนะคะแล้วก็วันที่27
5: ผู้ว่า
4: จังหวัดตราดนะคะแล้วก็พบผอ NBT จันทร
5: ์ใช่ค่ะ
4: ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีงานบรรยายพี่น้อยกับผอ.ก็จะไปบรรยายเทศบาลตำบลนายายอามนะคะแล้วก็มีการตรวจป้องตรวจลงตรวจพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปปช.นะคะที่เกาะช้างใต้นะคะก็เป็นโครงการตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบเงิน 157,000 ล้านบาทนะคะ
5: นอกจากที่เราเล่าให้ท่านผู้ฟังรับทราบนะคะนอกจากนี้จะมีการขับเคลื่อนงานทางด้านนโยบายของพี่ปัดงานระดับประเทศเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะ
4: ค่ะหากท่านได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่ากกร.นะคะกกร.ก็คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสภาหอสภาหอการค้าไทยสภาอุดแล้วก็สมาคมธนาคารนะคะซึ่งเขารวมตัวกันเพื่ มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของหนึ่งในนั้นก็คือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะคะได้ออกมาเผยแพร่ในส่วนของผลการสำรวจนะคะที่ระบุหน่วยงานภาครัฐใดทุจริตมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวนี้เนาะเราขอไม่ก้าวล่วงในเรื่องของผลการสำรวจแต่กกร.เนี่ยพอมีข่าวนี้ขึ้นมานะคะท่านนายกก็เลยได้แต่งตั้งนะคะคณะกรรมการชุดหนึ่งนะคะคำสั่งสำนักนายกที่174/2569ค่ะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะคะโดยมีสำนักงานกกร.ค่ะเป็นฝ่ายเลขาแล้วก็มีสำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นกรรมการหนึ่งในนั้นด้วยนะคะซึ่งคณะนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานเองนะคะแล้วก็มีชื่อย่อเรียกว่าคตท.นะคะ
5: คตท.
4: ค่ะซึ่งอำนาจหน้าที่เนี่ยถามว่าเขาทำอะไรนะคะเขาก็มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางมาตรการนะคะในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมและประชาชนนะคะในการแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เพื่อยกระดับค่า CPI
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แล้วก็มีการส่งเสริมสนับสนุนปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐนะคะภาครัฐเดิมก็เปลี่ยนเป็นราชการทันใจนะคะรวมถึงการอนุมัติอนุญาตการให้บริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้ไปอยู่ในระบบดิจิทัลมากขึ้นนะคะก็ตามที่เราได้กำลังขับเคลื่อนกันในพื้นที่ปปท.เขต2เนี่ยละค่ะรวมทั้งมีการเสนอแนะและติดตามแก้ไขกฎหมายลำดับรองให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่โดยการขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ มาให้ข้อมูลชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการชุดนี้เพื่อประกอบการพิจารณาได้นะคะแล้วก็มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ
5: ค่ะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐบาลชุดนี้นะพี่ปัด
4: ใน
5: การประสาน
4: เพื่อ
5: การต่อต้านการทุจริต
4: ค่ะก็เป็นรีแอคชั่นทันทีที่เราได้เห็นจากรัฐบาลนะคะหลังจากที่อกร.มีผลสำรวจอันนี้ออกมาก็คำสั่งลงวันที่18
5: ค่ะ
4: โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้สั่งเองนะคะค่ะก็ถามว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราไหมก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ว่าที่จริงอ่ะในพื้นที่โดยเฉพาะ EEC ที่เป็นพื้นที่ศักยภาพเราก็พยายามขับเคลื่อนตามท่าที่ปัดอ่านอำนาจหน้าที่ของคอตทอค่ะเราก็ทำอยู่ทั้งหมดเพียงแต่มันอาจจะเป็นสโคปเล็กก็คือเราสโคปพื้นที่เป็นสำคัญ
5: พื้นที่แต่อันนี้เป็นเชิงนโยบายระดับระดับภาพรวมของประเทศเนาะ
4: ใช่ค่ะมันก็ต้องท็อปดาวน์ลงมาด้วยแต่ถ้าพื้นที่ทำได้มันก็ยิ่งเห็นว่าแนวทางอะค่ะมันเป็นไปได้นะ
5: ใช่ค่ะพี่ปานค่ะ
4: แต่ถ้าสมมติว่าในระดับบนไม่มีการท็อปดาวน์เลยบางพื้นที่อาจจะละเว้นอาจจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ปฏิบัติก็ได้เพราะไม่ได้มีสภาพบังคับใดๆเพียงแต่ว่าเป็นเขาเรียกอาสาที่จะทำเองในบางพื้นที่ EEC เดิมเนี่ย อย่างเรื่องของที่ดินเราก็จะเห็นได้ว่ามีแค่ที่เดียวเนาะสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชาเนี่ยที่เดียวที่สามารถทำได้เราก็เล็งเห็นว่าภายใต้กฎหมายเดียวกันที่อื่นก็ย่อมทำได้เหมือนกันค่ะเพราะงั้นเนี่ยหากมันยังไม่ได้เป็นวิธีปฏิบัติจากระดับนโยบายที่ท็อปดาวน์ลงมาเชื่อว่าเราก็จะเห็นการเพิ่มขึ้นที่ช้า
5: ใช่ค่ะการ
4: แต่ว่า
5: ขยับทีละน้อย
4: ใช่แต่ว่าหากมีการปฏิบัติในระดับนโยบายที่บังคับเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะคะสุดท้ายนี้เรามาพูดเรื่องเครือข่าย
5: ค่ะเป็นโค้งสุดท้ายที่สำหรับการรับสมัครคัดเลือกเครือข่ายเนาะ
4: ค่ะเครือข่าย CCC นะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะว่าวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะปิดรับสมัครวันสุดท้ายนะคะส่วนการส่งไปรษณีย์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของนับวันประทับตราไปรษณีย์
5: 29วันกัน
4: ค่ะ29พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายนะคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจนะคะในการรวมตัวมีรวมตัวกันเครือข่ายแล้วมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ปปท.เขต28จังหวัดนะคะได้สมัครกันทุกทั่วทวนนะทุกจังหวัดนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะแล้วก็ถ้าหากสมมติว่าติดขัดประการใด
5: เรามีพี่เลี้ยงให้
4: เรามีพี่เลี้ยงให้แต่ละจังหวัดนะคะติดต่อพี่น้อยในจังหวัดนครนายกจันทบุรีติดต่อพี่ตันนะคะระยองปาจีนพี่เบิ้มตราดแก้วนะคะพี่โบชลบุรีฉะเชิงเทรานะคะ
5: หรือติดต่อมาที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาคการปปท.เขต2ก็ได้ค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยค่ะทุกคนสามารถตอบได้นะคะเราก็จะอธิบายหลักเกณฑ์ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะคะให้ท่านยังพอมีเวลานะคะก็อยากจะเชิญชวนให้สมัครกันค่ะ
5: ค่ะสำหรับวันนี้พี่ปัด
4: ค่ะเราก็ขอฝากคดีพบของสำนักงานปปท.ไว้นะคะที่เรายึดมั่นในการดำเนินงานนะคะนั่นก็คือ
5: ทำ
4: ม
5: ัน
4: เจริญสุจริตตังจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยสุจริตใจความสำเร็จและความงดงามจะคงอยู่ตลอดไป
5: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี
8: ้ในธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ทหารพรานที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่จนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะแนะด้านเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพร้อมเร่งเจรจาผู้ก่อเหตุให้มอบตัว
9: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

0: สติวิธีปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อิสราเอลบุกยึดปราสาทโบราณในเลบานอนพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าว BBC รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเข้ายึดปราสาทโบฟอร์ดซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือหุบเขาลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินทางตอนใต้ของเลบานอนด้วยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นป้อมปราการในสมัยสงครามครูเสดเมื่อราว900ปีก่อนและเคยถูกกองทัพอิสราเอลยึดครองมาแล้วในช่วงสงครามเลบานอนเมื่อปี2525นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลระบุว่าการยึดพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของปฏิบัติการทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการควบคุมพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะที่รัฐบาลเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการของอิสราเอลกำลังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารกระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบมีการใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า170ล้านบาทฟิลิปปินส์และเวียดนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครองแชมป์ช้าง FA คัพปิดฤดูกาล 2025-2026 ด้วยทริปเปอร์แชมป์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบยอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาท
1: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าครองชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆที่เป็นคนขายว่าระบบง่ายไหมซึ่งง่ายมากเมื่อกี้ก็ได้ลองทดสอบใช้เองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทั้งผู้ซื้อก็ง่ายทั้งผู้ขายก็สะดวก
1: ด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยว่าข้อมูลณเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนและมีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศโดยระบบเตรียมรองรับการชำระ

0: เรือนอายุระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1,500,000 ร้านค้าทั่วประเทศและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงการคลังเตือนร้านค้าและประชาชนอย่ากระทำทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หากพบจะดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดโดยอยากให้ทุกฝ่ายตระหนักและใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
2: อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
1: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายจังหวัดทั่วประเทศคึกคักมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเริ่มที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
3: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคน
4: นางสาวพันธิราศรีสินนะคะก็มีแฟนมีเราแล้วก็แม่ค่ะก็ซื้อของไว้ขายค่ะอยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนให้ผู้ค้าเข้าร่วมโครงการให้มากๆเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา4เดือนจากนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกับที่จังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศวันแรกโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพขอบคุณรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมา ใช้สิทธิ์อย่าง

0: หนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งพงศิริศรีหานามสวทอมนัทเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านจินไทยจูเนียร์จังหวัดนราธิวาสมีประชาชนเข้าแถวรอใช้สิทธิ์จำนวนมากโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหลายคนระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าครองชีพของครอบครัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยนางรอฮานาแวบือราเฮงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพราะช่วยให้สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าที่เคยและอยากให้มีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
2: ดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากดีใจมากมากไม่รู้ดีใจแบบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี 2568 ถึง 2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติจอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Forbes Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง Luxury ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวสำหรับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับโลกสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกฤดูกาลและช่วยดึงดูดนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาสารภาคกลางสุขอีกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก
5: ในฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
6: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยล่วงหน้าโดยได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกระดับอย่างไรก็ตามทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมทำการฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดหาพื้นที่รองรับปริมาณน้ำให้เพียงพอทำการขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับกรณีฝนตกหนักหรือมีน้ำไหลเข้าไหลผ่านในปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานตั้งแต่1มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
7: ในสมเกียรติกาติปหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวถัดไปสำหรับพื้นที่ที่ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมได้แก่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูคอจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงสวนสนบ้านแปกสวนสนภูกลุ่มข้าวน้ำตกเหวทรายน้ำตกทรายทองและถ้ำใหญ่น้ำหนาวทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังคงเปิดให้บริการติดต่อราชการและปฏิบัติตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามปกติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์061-042-8234หรือทาง Facebook Fanpage อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาว National Park เพิ่นจิตสวนสินพงสวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้ซึ่งความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชาน
8: างสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินลาดตระเวนสำรวจและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลตามแนวชายหาดจนกระทั่งสามารถตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังยึดพื้นที่หาดทรายในการให้กำเนิดชีวิตใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูลในทันทีจากการตรวจสอบณบริเวณหน้าหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลป.1 พบว่าแม่ต่อมะเฟืองได้วางไข่ไว้ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีจำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ราว 5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงน้ำขึ้นสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวอ่อนทางอุทยานจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายรังไข่ทั้งหมดไปฟักณจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: โฆษกกองทัพเรือยืนยันโครงการฟริเกตใหม่เดินหน้าตามแผนไม่ได้ล่าช้าหากต้องพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบ
9: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือกล่าวถึงกระแสการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือโดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการไม่ได้เกิดความล่าช้าตามที่มีข้อกังวลแต่อย่างใดปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทั้งเทคนิคคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอต่างๆของบริษัทอู่ต่อเรือที่ยื่นข้อเสนอว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่กองทัพเรือกำหนดไว้หรือไม่เนื่องจากเรือฟริเกตถือเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูงประกอบด้วยระบบสำคัญจำนวนมากทั้งระบบอำนวยการรบระบบเรดาร์ระบบตรวจจับใต้น้ำระบบอาวุธปล่อยนำวิถีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและระบบสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆที่ต้องได้รับการออกแบบและบูรณาการให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานการพิจารณาข้อเสนอจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือคุณลักษณะทางเทคนิคในภาพรวมได้แต่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจากเอกสารข้อเสนอจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพเรือจะได้รับยุทโธปกรณ์ที่ตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุกระหว่าง28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้าไอซ์และอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาท
10: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับนโยบายขับเคลื่อนข้อสั่งการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมเคตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดอาชญากรรมเน้นย้ำทุกหน่วยปฏิบัติจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมพันเอกอานัทดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อม ้อมนายอำเภอรวมถึงหน่วยงานระดับอำเภอเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พันเอกอนัตดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งดำเนินงานอย่างจริงจังพร้อมชี้แจงนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเร่งรัดให้การปฏิบัติงานทั้งคดีอาญาทั่วไปและงานด้านความมั่นคงออกปฏิบัติงานทุกวันและต้องมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างเครือข่ายตำบลสุขภาวะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างยั่งยืน
11: นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน9แห่งในพื้นที่อำเภอชัยประการฝางแม่อายและเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยเทศบาลจำนวน5แห่งและอบต.จำนวน4แห่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการปัญหาสำคัญในพื้นที่ร่วมกันตลอดระยะเวลา2ปีโดยจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชโดยอาศัยพลังของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
12: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
13: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
14: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
13: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะบริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยังในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ในวันนี้ในโอกาสที่ประธานาธิบดีโตเลิมเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีมาโกสกล่าวว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นจะขยายแนวทางความร่วมมือซึ่งรวมถึงความร่วมมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้านประธานาธิบดีโตเลิมระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สำคัญของเวียดนามเนื่องจากทั้งสองประเทศมีวิสัยทัศน์และผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเวียดนามต้องการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเสมอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกประจำปีนี้ที่สิงคโปร์ที่ระบุว่าญี่ปุ่นจะขยายความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศในภูมิภาคพร้อมผลักดันแนวคิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมยกระดับความร่วมมือทางทหารกับพันธมิตรและผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ขณะที่ทางการจีนกล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังสร้างลัทธินิยมทหารขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำลักษณะนี้ของญี่ปุ่นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮซัมบินตอริกประมุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานชีคโมฮัมหมัดบินซาเยดอัลนายานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิแห่งอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐและอิหร่านต้องบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการรักษาสันติภาพและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในโอกาสนี้ผู้นำฝรั่งเศสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสพร้อมเข้าไปมีบทบาทซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมผ่านโครงการริเริ่มพหุภาคีที่ร่วมกับอังกฤษเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างการเปิดศูนย์รักษาพยาบาลในเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวโดยระบุว่าเราสามารถหยุดยั้งโรคอีโบลาและผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถฟื้นได้แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นเรื่องของทุกคนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนออกมาประท้วงและโจมตีศูนย์สุขภาพเนื่องจากไม่พอใจมาตรการทางการแพทย์ที่เข้มงวดในการจัดการร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่ากับ PT ประจวบ FC ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูได้ในเวลาปกติ90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ส่งผลให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโดยในนาทีที่94บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากจังหวะเตะมุมของธีราธรบุญมาทัน โดยวัฒนชัยสะทองจันทร์ผู้รักษาประตูของพีทีประจวบออกมาชกบอลแต่บอลมาเข้าทางโรเบิร์ตซูยิงสวนเข้าไปช่วยให้ปราสาทสายฟ้าขึ้นนำ1-0หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะ PT ประจวบ FC 1-0คว้าแชมป์ช้าง FA ครับสมัยล่าสุดไปครองพร้อมป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและปิดฉากฤดูกาล2025-2026ด้วยการคว้า3แชมป์ประกอบด้วยไทยลีกสโมสรอาเซียนหรือช้อปปี้ครับและช้าง FA ครับขณะเดียวกันการคว้าแชมป์ FA ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังส่งผลให้โควต้าสโมสรจากประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2026-2027ได้ข้อสรุปโดยศึก AFC Champions League Elite รอบลีกจะมีตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และราชบุรี FCส่วนศึก AFC Champions League 2จะเป็นของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซ็ปต์รวมถึงการต่อยอดการเล่นเฉพาะกลุ่มก่อนการฝึกซ้อมกรกฎพิพัฒน์นัดดาผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าโค้ชผู้รักษาประตูแดนนี่มิโลเซวิชเน้นเรื่องรายละเอียดในการฝึกซ้อมทำให้ต้องคิดมากขึ้นเน้นทุกจังหวะเพราะมีหลายจังหวะต่อกันและต้องมีสมาธิส่วน2เกมอุ่นเครื่องกับคูเวตและจีนต้องการเก็บชนะให้ได้ทั้ง2นัดสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1-13มิถุนายนนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้มีการแต่งตั้งพิชยะคงศรีกองกลางจากสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดให้รับหน้าที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมโดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพสนามและเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกัปตันทีมส่วนการเจอกับบรูไนในเกมแรกเป็นงานที่ไม่ยากนักแต่จะไม่ประมาทส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือมองไปทีละสเต็ปและต้องการเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้
17: ก็บูไนก็เป็นทีมที่ดีครับแต่เราก็จะไม่ประมาทเขามีความยากในการเข้าใจกันครับแต่ก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานก็อาจจะทำมาได้ดีที่สุดมองไปทีละสเต็ปครับอยากเข้ารอบรองแล้วก็รอบชิงครับก็อยากเป็นแชมป์ครับ
16: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U19 วันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา20:00 นและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการยืนยันว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสวัย27ปีจะออกจากทีมหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับโกนาเต้ย้ายจากแอร์แบร์ไลซิกมาอยู่กับทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2021ลงสนามไปแล้ว183นัดในทุกรายการทีมชาติสกอตแลนด์เรียกตัวไทเลอร์เฟชเชอร์กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก2026แทนบิลลี่กิลมัวร์ห้องเครื่องจากสโมสรนาโปลีที่มีอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเกือราเซาไป4-1ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวลมือ2ของรายการจากเยอรมันไล่หวดเอาชนะยาสเปอร์เดยองจากเนเธอร์แลนด์ขาดลอย3เซตรวด7-6ไทยเบรก7-3 6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับราฟาเอลคอดามือ27จากสเปนที่ล้มปาโบกาเรโนบุสตาเพื่อนร่วมชาติมาได้3-2เซต4-6 4-6 6-1 6-2 และ6-2ด้านจูอัลฟอนเซกามือ28ของรายการที่เอาชนะโนวัคโยโควิชมาได้ในรอบที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะแคสเปอร์รุตมือ15จากนอร์เวย์3-1เซต7-5 7-6ไทยเบรก10-8 5-7และ6-2ผ่านเข้ารอบไปพบกับ ยาคุปเมนซิกมือ26จากเช็กที่เอาชนะอังเดรย์รูเบรฟมือ11จากรัสเซียมาได้3-2เซต6-3 7-6 ไทเบรก8-6 4-6 2-6 และ6-3ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์แพ้มาต้าคอสยุคมือ15จากยูเครน2เซตรวด5-7และ1-6โดยคอสยุคจะผ่านเข้าไปพบกับเอลินาสวิตโตลิน่ามือ7จากยูเครนที่เอาชนะเบลินดาเบนซิสมือ11จากสวิตเซอร์แลนด์มาได้2-1เซต4-6 6-4และ6-0การแข่งขันกรีฑารายการเอเชียนยู20แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดไทยทำเวลาไป 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟสิงห์ออลอิงแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตจิรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทชาเลนจ์ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนาม2ปิดฉากอย่างคึกคักอภิสราศรีมงคลนักชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งจากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่คว้าเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของรัฐกิจแก้วน้อยด้านสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรรเสริญว่าวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนพระยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรรเสริญ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชเทวีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมเนื่องจากนมและผลิตภัณฑ์จากนมสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิตการดื่มนมที่สมวัยมีความสำคัญมากต่อมวลกระดูกและการขยายตัวของกระดูกโดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มส่วนสูงด้วยในนมมีโปรตีนคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีช่วงโตเร็วจะมีการสะสมมวลกระดูกเพิ่มขึ้นและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในผู้ใหญ่กรมอนามัยแนะนำให้ดื่มนมจืดมากกว่านมหวานหรือนมเปรี้ยวเพราะนมจืดเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากกว่านมชนิดอื่นนมโคสดแท้ 100% ไขมันต่ำรสจืดมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและกลิ่นการดื่มนมจืดยังช่วยลดพฤติกรรมติดหวานส่งผลให้ไม่เป็นโรคอ้วนดังนั้นใน1วันเราควรดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ2แก้วหรือประมาณ400มิลลิลิตรเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับนมยังมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย วิตามิน B ช่วยกระบวนการเผาผลาญอาหารกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติป้องกันโรคปากนกกระจอกและวิตามิน B12 ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนเกลือแร่ต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตไขมันและวิตามินเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองจากผลสำรวจพบว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากเฉลี่ยคนละประมาณ14ลิตรต่อปีในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ60ลิตรต่อปีและทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปีหรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมในคนไทยยังต่ำกว่าประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่าในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน1ขวบปีขึ้นไปและเด็กวัยเรียนควรเลือกดื่มนมรสจืด2แก้วต่อวันช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงสำหรับเด็กที่มีสุขภาพดีปกติคนดื่มนมครบส่วนไม่ควรเลือกดื่มนมพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันเพราะมีแหล่งพลังงานคือไขมันและวิตามิน A D E K ซึ่งละลายในไขมันและเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์เลือกดื่มนมพร่องมันเนยได้เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรเลือกดื่มนมรสจืดวันละ2แก้วและบริโภคปลาเล็กปลาน้อย2ช้อนกินข้าวหรือผักใบเขียวเข้ม4ทัพพีหรือเต้าหู้แข็ง1แผ่นเพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมสร้างกระดูกของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแนะนำให้ดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันวันละ2แก้วเพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะไขมันในเลือดสูงควรเลือกดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือนมไร้ไขมันดีกว่านมปรุงแต่งรสท่านผู้ฟังครับการเลือกดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมควรสังเกตที่มีเครื่องหมายอย.รับรองอย่างถูกต้องและอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีน้ำนมโคสดแท้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำนมโคสดแท้ที่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าจะได้รับสารอาหารจากนมมากกว่าครับจบบทความประจำวันเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
0: วันหยุดนะคะตะเร่
1: อ
0: วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวันดื่มนมโลกด้วย อย่าลืมดื่มนมนะคะ เพื่อสุขภาพนะคะ แต่ว่าดื่มพอประมาณ
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าบางคนที่อ้วนอยู่แล้วก็อ่ะดูแค่พอประมาณนะคะ วันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงพร้อมด้วยประสานงานให้เราวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live วันนี้คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ค่ะพาไปเที่ยวที่ถ้ำนาคากันนะคะวันนี้วันแรกที่เปิดถ้ำนะคะถ้ำนาคาเป็นวันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะชายสายมูต้องไป
1: ใช่
0: เตรียมตัวเดินทางกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันก่อนจะเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้ความแรงศรัทธาที่ถ้าเกิดว่าร่างกายสู้ไม่ไหวนี่แย่เลยต้องแข็งแรงไปนะคะ
1: ซ้อมเดินซ้อมวิ่งไว้หน่อยก็ดีนะคะจะได้แข็งแรง
0: ค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนมเนี่ย125กิโลเมตรแล้วก็อยู่ในตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ100กิโลเมตรนะคะห่างออกไปแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่คนเนี่ยเดินทางกันไปมากมายทีเดียววันมีการปิดถ้ำมาตลอดมานะคะแล้ววันนี้เป็นวันแรกวันที่1มิถุนายนเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมถ้ำนาคาหลังจากที่ปิดพักฟื้นไปธรรมชาติก็กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะกติกาที่จะเดินทางไปนะคะเขาบอกว่ามีกิจกรรมด้วยกิจกรรมที่จะเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์แฮชแท็กนะคะ first 100ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลนักท่องเที่ยว100คนแรกที่สามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาอยู่ที่ตำบลโพหมักแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะคะจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก

0: ประกอบการนะคะในท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวหรือว่า longer stay ทางโครงการได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนะคะแคมเปญที่เรียกว่า first 100 stay and travel ค่ะ
1: ค่ะใครที่สนใจก็เตรียมตัวไปนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ดีแต่ว่ามันเป็นช่วงฝนนะ
0: ฝนนิดหน่อย
1: แต่มันเป็นฤดูกาลที่ทุกคนเนี่ยจะไปสายมู สายมูต้องไปค่ะ
0: ทั้งกลุ่มได้ไปย
1: ังเลย ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันนะคะ เคยแต่ติดต่อให้ทางติดต่อว่าเออถ้าไปเนี่ยต้องไปยังไงแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ของอุทยานก่อน
0: ต้องไปแต่เช้านะเขามีช่วงระยะเวลาเนาะช่วงเวลาที่จะขึ้นไปเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนก่อนเปิดจองคิว walk in ก็ได้แต่ว่าเปิดทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าหลังจากนั้นแล้วจะไม่รับเพราะว่าเดี๋ยวลงมาไม่ทัน
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปไม่ถึง
1: ขึ้นไปไม่ถึง
0: แล้วก็ลงมาไม่ทัน
1: แต่ถ้าไปเนี่ยดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือคนไทยก็จะมีแบบสายมูไปเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ไปแล้วก็สวยงามมากๆนะคะ มีที่เดียวด้วย
0: ใช่ช่วงนี้วันหยุดหลายวันนะคะหลายคนก็มีการวางแผนกันด้วยนะคะอีก2วันก็จะถึงวันสำคัญที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันนะคะขอเชิญชวนประชาชนค่ะได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตลอดเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งจัดขึ้นใน3พื้นที่ค่ะที่วัดราชาธิวาสวิหารวันที่1ถึง3มิถุนายนเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนหุ่นกระบอกนะคะโนราเสวนาวิชาการแล้วก็เปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมโดยในวันที่1ช่วงเช้าเมื่อเช้านี้นะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมที่พระอุโบสถและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยค่ะศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะวันที่2ถึง7มิถุนายนมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนค่ะที่ท้องสนามหลวงนะคะ 7:00 นวันที่3นะคะ3มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปช่วงค่ำ 17:30 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางพานพุ่ม 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนภูมิภาคก็จะมีจัดที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศด้วยนะคะมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจัดพิธีตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะประดับธงและตราสัญลักษณ์พระฉายาธงชาติไทยแล้วก็ธงอักษรพระนามาภิไธยสท.รวมทั้งหน่วยงานประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลประโยชน์สาธารณกุศลสืบสานทำความดีแล้วก็สร้างประโยชน์กับสังคมค่ะ
1: ค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันค่ะทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อที่จะดูแลประชาชนที่เข้าไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ฝากมานะคะสำหรับใครที่จะไปร่วมงานเนี่ยใครที่มีโรคประจำตัวนะคะอาจจะต้องพกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับโรคประจำตัวไปหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมดูแลได้นะคะสิ่งสำคัญเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แต่ว่าเราเขียนเองก็ได้นะคะง่ายๆเลยก็คือเอากระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนว่าชื่อนามสกุลของเรานะคะอายุเท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นโรคประจำตัวอะไรไหม เป็นโรคอะไรเราก็เขียนเข้าไปนะคะแล้วยาเราต้องพกไปด้วยนะคะยาที่พกมาเป็นยาอะไรนะคะแล้วก็พกยาหรือเปล่าหรือว่าไม่พกยาต้องบอกด้วยนะแล้วก็โรงพยาบาลที่รักษาเป็นโรงพยาบาลอะไรนะคะเบอร์ติดต่อของญาติอันนี้สำคัญนะคะเบอร์ติดต่อของญาติแล้วก็ชื่อญาตินามสกุลญาติรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะชัดเจนเลยซึ่งถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยทันทีเลยนะคะแนะนำสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะพกข้อมูลสุขภาพไปร่วมงานด้วยค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยต้องพกสิ่งที่ติดต่อได้สะดวกแบบนี้ไว้ตลอดเวลาแหละเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยกันบ่อยๆได้นะคะก็ป้องกันไว้ก่อนค่ะอ่ะละค่ะในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะคะเรื่องของสุขภาพและแพทย์แผนไทยทุกๆวันจันทร์อาจารย์จะเสียสละเวลามาพบกับเราแล้วก็พูดคุยกับ

0: แฟนคลับของอาจารย์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องคอยติดตามกันทุกวันจันทร์เลยวันนี้อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอาจารย์ใช้คนละครึ่งพลัสหรือยังคะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ยังคะ
2: ยังค่ะยังไม่ได้ใช้
1: ยังวันแรก
0: วันนี้วันแรกคึกคักนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มีข่าวอะไรมาฝากคะวันนี
2: ้ก็ขอบคุณแฟนรายการค่ะที่ส่งสมุนไพรมาแล้วว่าต้องบุญกับเรามีคุณวิลาวันค่ะคุณพลเมืองจากยโสธรค่ะเป็นดอกประดิษฐ์ราชปูดอกพิกุลแล้วก็อัญชันค่ะคุณจงกลมหาวัดค่ะเขตจตุจักรกทมบอกวิธีการเก็บมาให้ด้วยเลยเช่นดอกมะลิแห้งปลอดสารต้นที่บ้านทำให้แห้งโดยการถึงลมค่ะส่วนดอกพิกุลวิธีเก็บข้อที่หนึ่งค่ะเก็บดอกที่ร่วงเวลาเช้าข้อสองค่ะคัดเลือกดอกค่ะ3ค่ะล้างน้ำประมาณ2ครั้งให้ทรายออกมา4ถึงลม3ถึง4วันค่ะแล้วแต่อุณหภูมิอากาศในแต่ละวัน5ช่วงเวลาที่เก็บประมาณ1ถึง15พฤษภาคม69ค่ะจากคุณจงกลมหาวัดขอบพระคุณมากค่ะก็มาถึงปุ๊บเราอบซ้ำอีกครั้งนึงก็ไม่ต้องทำงานต่อแล้วก็ใช้ได้เลยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะในความกรุณาที่ร่วมบุญกับเราสมุนไพรเราก็ยังต้องการพวกดอกมะลิดอกพิกุลรากชะปูใบหนุมานพวกนี้ยังต้องการอยู่นะคะก็ท่านใดอยากร่วมบุญกับเราก็เชิญได้ที่ตู้กน59กนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ027062610ค่ะส่วนที่สงขลาปทุมธานีค่ะถามว่าผักขยงกินบำรุงน้ำนมจริงหรือเปล่าคนข้อตู้ควรอยู่ไฟเมื่อไหร่จะข้อตู้เดือนมิถุนายนหมอว่าอย่างนั้นกินแกงเลียงบำรุงน้ำนมรอเลยได้ไหมถามให้หลานสาวท้องแรกด้วยขอบคุณค่ะจากคุณป้าสมพรรายการดีมีประโยชน์มากค่ะติดตามรายการตลอดเลยแต่โทรไม่ได้ค่ะก็เลยชื่อสายมาเออค่ะวันนี้ลองโทรใหม่ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ผักขยงผักขยงเนี่ยเป็นผักทั่วไปที่เรากินกันอยู่แล้วล่ะเวลาเขาออกดอกกลิ่นก็จะหอมขุ่นๆนิดๆจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาผักขยงตัวผักขยงเป็นตัวยาช่วยเรื่องของการขับน้ำนมค่ะช่วยเรื่องของการขับน้ำนมและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในแผนไทยบันทึกว่าประสาทน้ำนมด้วยคำว่าประสาทเนี่ยแปลว่าน้ำนมจะสะอาดทำให้น้ำนมคุณแม่เนี่ยสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆให้ลูกรับประทานได้เป็นผักชนิดพิเศษชนิดหนึ่งเลยที่เอามาใส่ในต้มต่างๆอ่อมต่างๆแกงเลียงต่างๆทำเป็นแกงอะค่ะทำเป็นแกงใส่ขิงใส่กระชายพวกนี้ก็ช่วยขับน้ำนมกระตุ้นน้ำนมแล้วก็ขับน้ำข้าวปลาทีนี้เราก็มาดูปัญหาว่าคนคลอดลูกควรอยู่ไฟเมื่อไหร่ผักขยงกินได้นะคะกินเลยแต่ว่าคนคลอดลูกเมื่อไหร่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะคลอดเดือนมิถุนาแต่ไม่รู้ว่าคลอดปกติหรือผ่าคลอดเพราะฉะนั้นการอยู่ไฟจึงแตกต่างกับดอกไฟถ้าคลอดปกติไม่ได้ผ่าคลอดก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ค่อยๆอยู่ก็ได้ค่ะเป็นไฟชุดธรรมดาก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรือถ้าคลอดด้วยการผ่าตัดไม่ต้องขับไม่ต้องอยู่ไฟค่ะรอ3เดือนไปแล้วรอ3เดือนเลย
0: ให้แผลแห้งก่อน
2: ใช่แล้วก็จะอยู่ไฟเพราะว่าผ่าคลอดเนี่ยมันมีแผลแล้วเวลาที่เราอยู่ไฟหรือเข้ากระโจมเนี่ยมันจะทำให้แผลชื้นและที่สำคัญที่สุดเวลาที่อยู่ไฟอะค่ะเวลาที่อยู่ไฟมดลูกอะมันจะบีบตัวมดลูกเราแรงบีบตัวมันไม่ได้บีบมาข้างหน้าค่ะมันบีบอ้อมไปข้างหลังมันอาจจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดแผลกรีดได้รอให้ครบ3เดือนแล้วค่อยอยากอยู่ไฟก็อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่
1: ะ
2: ปัญหาคือการอยู่ไฟอาจเป็นปัญหามากกว่าต้องคอยระมัดระวังด้วยแล้วถามว่าหลังจากนั้นจะอยู่ไฟได้ไหมอยู่ได้ค่ะอยู่ได้จะเข้ากระโจมจะอยู่ไฟชุดหรืออะไรก็ได้เพราะจริงๆแล้วคุณหมอที่เขาผ่าเนี่ยเขาเอารกค่ะเอารกแล้วก็มดลูกอะไรเนี่ยมดลูกเนี่ยสะอาดหมดแล้วพอเอารกเอาอะไรออกจนก็ยังหมดจะไม่เหมือนการคลอดการคลอดบางทีคุณหมอเขาต้องคลอดให้ครบดูว่ารกออกว่าครบหรือยังการผ่าก็เหมือนกันค่ะเขาออกจนเกลี้ยงเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถามว่าผ่าแล้วยังมีน้ำข่าวปลาไหมมีค่ะยังมีน้ำข่าวปลาอยู่แต่อาจจะน้อยกว่าปกตินิดหน่อยดังนั้นก็ไม่เป็นปัญหาการกินแกงเลียงบำรุงน้ำนมรอเลยได้ไหมคลอดก่อนแล้วค่อยกินก็ได้ค่ะคลอดก่อนแล้วค่อยกิน นะคะไม่จำเป็นต้องกินตอนนี้ทอดก่อนแล้วกินผักขยายใส่ลงในแกงเลียงก็ได้ค่ะใส่ในต้มอื่นๆก็ได้เพียงแต่ว่ารอให้ทอดก่อนแล้วทุกอย่างก็ค่อยดำเนินการนอกจากไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพียงแต่ดูให้ดีว่าผักทอดหรือทอดปกติค่ะนอกนั้นก็จบประเด็นปัญหาส่วนอยู่ไฟถ้าผ่าคลอดแล้ว3เดือนนะคะก็อยู่ถ้าคลอดเองได้เลยก็หลังจากออกโรงพยาบาลก็ค่อยอยู่ก็ได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหา
0: ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์เน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตู้ปนอที่บริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
2: ค่ะถ้าท่านใดสนใจอยากร่วมบุญสมุนไพรกับเรานะ
1: คะ
2: ที่เราต้องการอยู่ก็คือดอกพิกุลดอกมะลิราชปูใบหนุมานรากมาตูมแล้วก็ยังอยากได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นรากใหญ่รากฝอยๆก็ใช้ได้เหมือนกันก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสปนสคือปปานนเนสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะก็สามารถส่งมาถึงเราได้เลยค่ะ
1: ค่ะใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะได้บุญด้วยนะคะมีตั้งแต่ดอกมะลินะฮะดอกมะลิดอกพิกุลราชพลูใบหนุมานรากมะตูมได้หมดเลยค่ะ
0: ทำให้แห้งก่อนนะคะ
1: ไม่ต้องมาสดๆนะ
0: จะได้เบา
2: ต้องแห้งค่ะ
0: ค่ะส่งมา
2: ไม่งั้นขึ้นราค่ะมันจะขึ้นรา
0: ค่ะช่วงนี้วันหยุดหลายวันเลยพรุ่งนี้คลินิกเปิดไหมคะอาจารย์
2: คลินิกเปิดปกติค่ะวันพรุ่งนี้
0: นะคะพรุ่งนี้วันอังคารนะคะคลินิกสาธารณกุศลที่เพชรเกษม68นะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเปิดปกติแล้วก็มีตัดแว่นด้วยนะคะ
2: ตัดแว่นก็ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงค่ะ
1: ค่ะ
2: ราคาถูกค่ะ500บาท
1: โอ้ถูก
2: มากแต่ถ้าเอากรอบมาเองเขาก็จะคิดอีกราคานะคะก็จะตัดค่ากรอบไปค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เปิดสายนะคะวันนี้อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ในห้องส่งนะ
1: คะ
0: ที่คุณบุญประกอบจะช่วยรับสายมาเวลาโทรมาก็แจ้งชื่อแล้วก็
1: จังหวัด
0: ด้วยนะคะให้อาจารย์ได้ทราบด้วยนะคะ
1: ค่ะเบอร์ห้องส่งนะคะ022900473ค่ะ022900473นะคะวันนี้คุณบุญประกอบค่ะทำหน้าที่2ตำแหน่งเลย เอารางวัลไปเลยค
0: ่ะ ย้ำเบอร์อีกทีนะคะ
1: ค่ะ022900473นะคะ022900473หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางช่องทางทางไลฟ์สดก็ได้นะตอนนี้หลายท่านก็มีคำถามมาด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังไล่ดูเมื่อสักครู่เห็นคำถามอยู่แวบๆนะคะเจอแล้วคุณบัวแก้วบอกว่ามีสมุนไพรที่ช่วยอาการอัลไซเมอร์ให้ดีขึ้นไหมคะ
0: อัลไซเมอร์
2: ตอนนี้ที่ปลอดภัยสุดก็จะเป็นใบบัวบกค่ะปลอดภัยสุดเป็นใบบัวบกเพราะว่ามันมีงานวิจัยเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงเซลล์เรื่องของสมองแต่กลายเป็นว่ามีความเข้าใจผิดค่ะของการใช้ใบบัวบกบางคนเอาแว่นแก้วมาแล้วก็บอกว่าเป็นใบบัวบก
1: มันเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลย
2: แต่ว่างานวิจัยอะค่ะเขาวิจัยใบบัวบกเขาไม่ได้วิจัยแว่นแก้ว
1: ใช่
2: เราเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ใบบัวบกตามปกติที่เรากินกับผัดไทยทั่วไปอะค่ะแว่นแก้วมันจะใบมันจะกลมไปเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ใบบัวบกมันจะเป็นขอบใบหยักขอบใบหยักใบบางกว่าก็มีรอยแยกระหว่างใบควรจะกินใบบัวบก
1: ค่ะมีสายเข้ามานะคะจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณอะไรคะ
3: ผมชื่อพี่เพ็กครับจากพิษณุโลกครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มีคำถามถามอาจารย์หน่อยครับคือเพื่อนผมอยากรู้เพื่อนผมอายุ71ปีนะครับเขาเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเป็นเบาหวานแล้วก็มีความดันก็อยากกินยาตามหมอสั่งอยู่ตอนนี้อาการก็คือเขาลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนน่ะไม่ต่ำกว่า5ครั้งก็เลยอยากทราบว่ามียาหรือสมุนไพรตัวใดที่ช่วยระงับอาการฉี่บ่อยตอนกลางคืนนะครับ
2: มันเป็นภาวะจากต่อมลูกหมากอะค่ะที่ลุกขึ้นมาแต่ซ้อมบ่อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นเบาหวานผสมด้วยยิ่งเบาหวานยิ่งน้ำตาลสูงเท่าไหร่เบาหวานก็จะยิ่งลุกมาฉี่ตอนกลางคืนมากขึ้นเท่านั้นมันคงไม่ได้อยู่ที่สมุนไพรแล้วค่ะมันควรจะไปอยู่ที่อาหารที่กินว่ากินแป้งน้อยลงหรือเปล่ากินของหวานเพิ่มขึ้นไหมมีกินขนมปังหรือเปล่ามีกินผลไม้อะไรที่เป็นรสหวานหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะฉี่ตอนกลางคืนบ่อย และถ้าน้ำตาลขึ้นสูงมันก็จะฉี่บ่อยดังนั้นการกินยามันจึงไม่ใช่โจทย์ไม่ใช่คำตอบเพราะยาเขาก็กินอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องไปลดแป้งลดน้ำตาลของหวานต่างๆผลไม้รสหวานต่างๆลดลงเพื่อให้ระดับน้ำตาลกลับมาอยู่ในที่เราควบคุมได้และการปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆก็จะลดลงส่วนต่อมลูกหมากค่ะที่บอกว่าต่อมลูกหมากก็ทำให้ฉี่กลางคืนได้เนี่ยแต่อาการต่อมลูกหมากมันจะมีอาการร่วมคือเวลาลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยยืนสักพักหนึ่งถึงจะฉี่ออกมาได้ถึงจะฉี่ออกมาได้นั่นคืออาการต่อมลูกหมากฉี่แล้วกว่าจะสูดก็มีอาการสะดุ้งเสียวและอาจจะฉี่ปะปายอีกครั้งหนึ่งอันนั้นคืออาการต่อมลูกหมากแล้วก็ฉี่บ่อยได้เหมือนกันส่วนเบาหวานไม่ได้ต้องไปถึงปุ๊บฉี่ได้เลยไม่ต้องยืนรอแต่มีอาการฉี่บ่อยฉี่บ่อยฉี่บ่อยอยู่เรื่อยๆก็ระวังกับฉี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นลดแป้งลดน้ำตาลลดของหวานผลไม้หวานๆต่างๆลดลงถ้าอยากจะทำให้การปัสสาวะเบาลงควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้จะเป็นมะระขี้นกก็ได้ค่ะมันก็ช่วยได้แล้วก็ปลอดภัยไม่อันตรายลูกมะแว้งก็ได้ค่ะลูกมะแว้งทั่วไปที่เรากินกับน้ำพริกก็ลดน้ำตาลได้ดีเหมือนกันค่ะ
3: ครับโอเคครับหมดคำถามครับขอบคุณท่านประธานครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณพิเภ
0: กขอบคุณค่ะ
1: จริงๆแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของพฤติกรรมด้วยเนาะการคุมอาหารอันนี้ก็สำคัญเลยน
0: ะ
1: ก่อนที่จะไปถึงสมุนไพรหรือว่ายาเนี่ยดูเรื่องของพฤติกรรมการกินในแต่ละมื้อด้วยค่ะ
0: อาจารย์ขาโรคต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะมีผลที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนยาที่เขาได้จากคุณหมอมันจะช่วยบรรเทาการไปปัสสาวะบ่อยๆไหมคะ
2: ช่วยค่ะช่วยแต่ว่าเผอิญเป็นทั้งต่อมลูกหมากด้วยเป็นทั้งเบาหวานด้วยสองแรงก็เลยผสมประสานกันทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยเพียงแต่เราต้องไปหาต้นเหตุว่าสรุปมันมาจากต่อมลูกหมากหรือมันมาจากเบาหวานกันแน
0: ่
2: เพียงให้เราก็เลยไปดูว่าตัดสินอาการก่อนว่าถ้าคนไข้มาจากต่อมลูกหมากเนี่ยเขาก็จะไปยืนเยอะพักนึงยืนอยู่ได้ตรงโผฉี่ได้ละค่ะสักพักหนึ่งมันถึงจะออกมาได้ปัสสาวะถึงจะหลุดค่อยๆออกมาเสียวสะดุ้งเวลาใกล้จะสุดแต่ถ้าเบาหวานไม่ต้องรอค่ะไปถึงแทบจะกั้นไม่ได้ฉี่ได้เลยปัสสาวะออกมาได้เลยนั่นก็คือเป็นอาการเบาหวานก็ต้องกลับไปควบคุมระดับน้ำตาลการกินยาแล้วเราไม่ได้ควบคุมอาหารมันไม่ได้ผลนะคะมันไม่ได้ประโยชน
1: ์ค่ะอาจารย์คะมีสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณอะไรคะ
4: วัฒนาค่ะ
1: ค่ะอายุเท่าไหร่อ
4: ายุ65
1: 65จากไหนคะ
0: จังหวัดอะไรคะ
4: หมู่สงครามค่ะ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: อยากถามที่สองพี่นะคะคือกินบำรุงสายตาเราต้องกินมากน้อยขนาดไหนคะ
2: อะไรนะคะไม่ได้ยินขอโทษที
1: กินอะไรนะคะ
4: เกากี้ค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เกากี้
4: ราคาค่ะ
1: อ๋อเกากี
2: ้เกากี้ทำไมคะ
4: เกากี้ที่มันเป็นในผลไม้ถึงใช้บำรุงสายตาใช่ไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะเรา
4: ต้องกินมากน้อยขนาดไหนคะ
1: อ๋อ
2: คือเกากี้กวาจีเบอร์รี่เนี่ยมันเป็นตระกูลเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมันบำรุงสายตาอยู่แล้วเพียงแต่เกากี้ถ้ากินมากตาแฉะมันจึงไปรักษาโรคตาแห้งได้ดีแต่กินมากแล้วตาแฉะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเรากินเนี่ยเรากินทำเป็นอาหารการกินหรือต้มกิน
4: ต้มกิน
2: ช้อนโต๊ะต่อวันหนึ่งช้อนโต๊ะต่อวันเนี่ยก็เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการต้มกินเนี่ยถ้าเราอยากบำรุงสายตาจริงๆแนะนำเพื่อลดผลข้างเคียงให้กินคู่กับตีพลาตีพลาก็คือสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมแล้วก็ใส่เบอร์รี่ลงไปด้วยและไอ้ก็ตีพลาสามตัวก็เป็นตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันผลไม้เหมือนกันกลุ่มผลไม้เหมือนกันก็เอา4ตัวนี้มารวมกันก็จะช่วยเรื่องสายตาได้ดีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ใส่โต๊ะให้โตกี้ไปสักช้อนโต๊ะหนึ่ง
4: ช้อนโต๊ะเดียว
2: ช้อนโต๊ะหนึ่งใช่ค่ะแล้วพวกนั้นใช้อย่างละ15กรัมใช้อย่างละ15กรัมแล้วก็น้ำไปลิตรครึ่งใช้น้ำลิตรครึ่ง
4: ค่ะ
2: แล้วก็ต้มให้เหลือ1ลิตร
4: ค่ะ
2: แล้วก็กรองเก็บไว้แบ่งกินครั้งละ3ถึง5ช้อนโต๊ะไม่เกินนั้นต่อมื้อเช้ากับเย็นก็ได้หรือจะมื้อเดียวต่อวันก็ได้ไม่เป็นปัญหาค่ะจะช่วยเรื่องสายตาได้ดีมากเลยค่ะ
4: โอ้ถ้าเราต้องกินเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ต้องกินเดียวได้ค่ะแต่อาจจะทำให้ตาแฉะผลข้างเคียงมันมีไงแต่ว่าพอเรากินตีมะลาเข้าไปมันก็จะขับส่วนเกินขับของเสียทิ้งในระบบด้วยก็จะปลอดภัยแล้วก็ทำให้ยามีสรรพคุณดี พิ่มขึ้น
4: ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามอีกไหมคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะกำลังนึกอยู่นะคะไม่เป็นไรมีคำถามจากออนไลน์นะคะคำถามจาก Facebook Live ค่ะคุณสุทธินีฝากถามเรื่องของตรีผลาถ้าเกิดว่าจะแบบผงชงน้ำอุ่นดื่มเนี่ยถ้าทานตอนเช้าตอนท้องว่างเนี่ยมันจะช่วยให้ไขมันในเลือดลดลงได้ไหมคะ
2: ไขมันในเลือดตรีผลาจะเป็นเรื่องของการขับปัสสาวะค่ะแล้วก็วิตามินซีสูงมากจากมะขามป้อมแล้วก็ระบบการขับถ่ายพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่การลดไขมันตัวตรีผลาลดไตรกลีเซอไรด์เก่งกว่าค่ะ
1: ไม่
2: เกิดที่เกิดจากแป้งเกิดจากแป้งและน้ำตาลส่วนไขมันที่กินจากของทอดของมันน่ะตรีผลาไม่ค่อยเก่งตรีผลาจะไปเก่งเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ที่เกิดจากแป้งกับน้ำตาลอันนี้ลดได้จริงๆลดแล้วก็ลดแล้วเราใช้แล้วเห็นผลด้วยว่าลดจริงเพราะฉะนั้นไขมันที่เกิดจากของทอดของมันแกงกะทิอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปลดพวกนั้นลงแล้วไปกินกระเทียมร่วมในมื้ออาหารนะคะกระเทียมกรีบเล็กๆอะค่ะ4กรีบในมื้อต่อมื้ออาหารเนี่ย
1: กระเทียมไทยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะกระเทียมไทยก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ลดได้ดีด้วยแล้วไปบวกกับการกินน้ำตรีผลาเพิ่มก็จะลดไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยเป็นหนึ่งได้ไขมันเหมือนกันแต่เป็นไขมันประเภทแป้งกับน้ำตาลที่เรากินเกินเข้าไป
1: น่าลองดูนะคะบอกตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วย
0: ตอนนี้มีสายมารอค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรคะ
5: วันวลี
0: ค
5: ่
0: ะจังหวัดอะไรเอ่ย
5: ชลบุรีค่ะ
0: ถามเลยค่ะ
1: อายุเท่าไหร่
5: จ๊ะอายุ53ค่ะ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
5: ตอนนี้คิดว่าตัวเองเมื่อก่อนน่ะเคยเป็นกรดไหลย้อนแล้วทานยาแต่คิดว่าหายไปแล้วอะค่ะแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนมันติดมามีอาการอีกคือมันเหมือนจะเวลาเรากลืนหรือว่ากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนมีก้อนอยู่ที่คอคือลำบากค่ะจะต้องแก้ไขยังไงอะคะจะต้องทานอะไรไหมคะ
2: ค
5: ืออ
2: ย่างนี้ค่ะกรดไหลย้อนเนี่ยมันทำให้หลอดอาหารของเราบวมมันเริ่มเป็นใหม่เพราะฉะนั้นเราก็กลับไปกินยาชุดเดิมที่เราเคยกินนะคะยาตัวเดิมที่เรากินแล้วหายแล้วเนี่ยเมื่อกินยาแล้วอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเพราะว่าเช่นกินแล้วอย่าก้มกินแล้วอย่านอนเลยแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดค่อยๆตื่นแล้วคำแรกควรจะเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆควรเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆก็คือเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ทำเล็กๆค่ะแล้วก็ถึงเวลาก็เอาน้ำไว้ใกล้ๆด้วยอาการติดคอมันจะค่อยๆลดลงพอเวลาที่เรากดระยะเราเริ่มหายไปแล้วอะค่ะเราก็จะเริ่มกลืนสะดวกเพิ่มขึ้นเพียงแต่กลับไปรักษาตัวเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะกดมันกัดเอาหลอดอาหารเราแล้วมันบวม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะเราก็ต้องป้องกันอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็เลยบอกว่าฉะนั้นกินน้อยๆกินบ่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดจะกินของที่มันมีรสจัดๆแล้วก็กินแล้วอย่า กินแล้วก้มหยิบนู่นหยิบนี่ไม่ทะไม่เอาแล้วก็กินแล้วอย่านอนเลยอย่าใส่กางเกงรัดเข็มขัดรัดเวลาที่เรากิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่กินบ่อยแล้วอาการเหล่านี้จะค่อยๆลดลงถ้าถึงกับหลอดอาหารเริ่มบวมแล้วเนี่ยต้องระวังตัวมากๆค่ะเดี๋ยวมันจะลุกลามควรกินให้หายขาดมันจะได้หายเป็นปกติดี
5: อันนี้คือมีสมุนไพรตัวไหนที่เราจะทานไปด้วยได้ไหมคะหมายถึงว่าถ้าไม่หาหมอปัจจุบัน
2: มันจะหายากหน่อยแต่จะพอหาได้ไหมมันของเรามีมะตูมค่ะมีมะตูมมีลูกยอมีแห้วหมูก็คือหัวแห้วหมูเนี่ยเราหาซื้อได้ตามร้านขายยาไทยทั่วไปหรือดูตามสนามหญ้าของเราก็ได้มันขึ้นอยู่ทั่วไปขุดลงไปจะเป็นหัวประมาณนิ้วก้อยเป็นสีน้ำตาลดำๆก็หาได้ทั่วไปส่วนลูกยอใช้2ลูกค่ะลูกยอเนี่ยใช้2ลูกแล้วหมูใช้ประมาณ10
1: ค่ะอาจารย์
2: แล้วหมูใช้ประมาณ10หัวส่วนลูกยอใช้ลูกขนาดกลางใช้ลูกขนาดกลางถ้าลูกแก่เราหั่นไม่ได้นะคะเม็ดมันแข็งเดี๋ยวบาดมือใช้ลูกขนาดกลางไม่แก่ไม่อ่อนแล้วก็สรรพคุณดีมากขนาดการเราเอามาหั่นเป็นแว่น หั่นเป็นแว่นหลังจากนั้นเราก็เอาไปปิ้งหรือเอาไปคั่วในกระทะก็ได้ค่ะให้มีรอยด่างเกิดขึ้นให้มีรอยดำๆอะค่ะรอยไหม้ๆนิดๆทีนี้พอมีรอยไหม้ทุกคนสงสัยทันทีว่าเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งหรอกถ้าเอารอยไหม้ไป
5: ค่ะ
2: ผนังของผนังพืชอะค่ะมันเป็นเซลลูโลสค่ะมันผนังไม่ใช่เนื้อสัตว์ผนังไม่ใช่โปรตีนเพราะฉะนั้นพอมันกินพอเราเวลาที่เรากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจะไปลดกรดเกินในกระเพาะอาหารให้เราเหมือนเรากินคาร์บอนเน
5: ี่
2: ยเหมือนเรากินคาร์บอนกินถ่านที่เวลาเรามีปัญหาเรื่องท้องไส้มีปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องคั่วไอ้เจ้าตัวลูกยอเนี่ยให้มีรอยไหม้เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นอันก็ได้ผลและหลังจากนั้นเอามาตูมาห้าแว่นมาตูมที่เราหาซื้อทั่วไปตามท้องตลาดนะคะห้าแว่นเอามาปิ้งให้มีรอยไหม้เหมือนกันมีกลิ่นหอมๆเมื่อปิ้งได้ที่แล้วทั้งหมดเอาแล้วก็เอามารวมกันใส่น้ำสองลิตรเอาสามตัวมารวมกันใส่น้ำสองลิตรต้มให้เหลือสักลิตรครึ่งก็ได้ค่ะต้มให้เหลือสักลิตรครึ่งกรองเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นแบ่งดื่มครั้งละ5ช้อนโต๊ะ 5-7 ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าค่ะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วทำไมสมบัติต้องเป็นลูกยอจำเป็นนะคะลูกยอจำเป็นเพราะลูกยอมีโพแทสเซียมด้วยเราก็เลยบอกให้ไปย่างเพื่อลดโพแทสเซียมหน่อยอย่าให้มันมากเกินไปแต่โพแทสเซียมตัวนี้จะมีผลต่อกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหารและกล้ามเนื้อหูรูดอื่นๆมันจะเรียกว่ากล้ามเนื้อวงแหวนมันก็จะช่วยทำให้หูรูดถ้าเกิดการแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพราะหูรูดกระเพาะอาหารเราเริ่มเสื่อมกดไปเลยย้อนขึ้นมาได้เพียงแต่เราบอกว่าถึงเวลาถ้าเรากินแล้วเรากำลังบำรุงอยู่กำลังรักษาอยู่แล้วเนี่ยอย่ากินอิ่มเพราะถ้ากินอิ่มมันทำให้กล้ามเนื้อหูรูดอ่ะที่มันเสื่อมแล้วยิ่งเสื่อมหนักเข้าไปใหญ่เพราะมันขยายออกกินน้อยๆกินบ่อยๆได้มันจะได้หายไวๆค่ะ
5: ค
2: ่
5: ะโอเคนะมะตูมนี่หมายถึงว่ามะตูมลูกแข็งๆน่ะเหรอคะ
2: มะตูมที่เราเป็นหั่นเป็นแว่นๆที่เขาทำน้ำมะตูมทั่วไปตามท้องตลาดขาย
5: อ๋อก็คือเหมือนเราไปซื้อที่เขาทำเป็นแว่นอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วเราแว่นๆนั่นแหละมันวิ่งมาย่างมาคั่วได้หมดเลยค่ะ
5: แล้
2: วยาก็อร่อยไม่ขมด้วยค่ะ
5: ค่ะได้เลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณมาก
2: หายไวๆนะคะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: หายไวๆค่ะ
1: หายไวๆนะคะ
0: โรคนี้ต้องอยู่ที่พฤติกรรมด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วคุณก็เป็น
2: ใช่ค่ะ
1: กบเองก็เป็นนะพี่พัดเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันก็หายไปแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าทำงานเยอะๆแล้วก็ด้วยความที่ขี้เกียจแล้วก็ไปกินแล้วนั่งแล้วก็บางทีด้วยความเหนื่อยบางทีก็เอนไปแล้วก็อาการมันจะกำเริบมาแต่นี่ก็พยายามแบบกินเสร็จเอ๊ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่ามันมีอาการแน่นท้องอ่ะสมมติเรากินเสร็จแล้วอ่ะการเดินนี่จะช่วยได้ไหมคะว่าให้ระบบมันย่อยดีอะไรเงี้ย
2: มันเป็นการทำให้เกิดการขยับขยื่นตัวของลำไส
1: ้
0: จะได้ไม่มีก
2: ดบางคนบางคนเดินก็เหนื่อยนะคะหมูเหมือนกันบางคนเดินก็เหนื่อยบางคนเป็นเลือดจางอย่างเงี้ยกินข้าวเสร็จแล้วชอบง่วงนอนบางคนกินอิ่มมากแล้วจะง่วงนอนจะรู้สึกเหนื่อยต้องนอนหลับ
0: ก็อย่าเพิ่งเอนตัวเลยนะคะตอนนี้มีสายมารอค่ะ
2: ไม่ค่ะต้องนั่งตรงๆค่ะ
0: ค่ะมีสายมารอค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณนายค่ะ
1: คุณดังๆนะคะ
6: ได้ยินไหม
1: ได้ยินจ้า
0: คุณอะไรคะ
6: โทรจากนาดีโทรจากน้องคายค่ะ
0: นาดีโทรจากน้องคายค่ะเชิญค่ะ
6: คือมีอาการเคยผ่าตัดหลังมาแล้วสองครั้ง
0: ปิดวิทยุนิดนึงค่ะปิดวิทยุนิดนึงฟังจากโทรศัพท์นะค่ะ
6: ค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
6: เคยผ่าตัดมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเดินได้ผ่าครั้ง
5: ที่สองที่หนึ่งผ่าตัดที่หลังค่ะ
6: หลัง
5: บอกหลังอ๋อค่ะ
6: ทีนี้พอก็ผ่ารอบที่สองเดินไม่ได้ต้องใช้วอล์กเกอร์ต่อมาก็ใช้รถวีลแชร์พอมาปลายปี68เดือนธันวาคมมาล้มแล้วมันเดินไม่ได้ตอนนี้เป็นคนป่วยติดเตียงทีนี้มีอาการแทรกขึ้นมาอีกคือมือสองข้างนิชาแบบถ้าแบบที่ว่าแปรงฟันก็ยังต้องสักสองมือถึงจะแปรงได้หมุนมันหยิบจับอะไรไม่ได้ถึงขั้นจับซ้อนก็ยังจะไม่มั่นคงอะค่ะที่หมอบอกว่ากระดูกคอเสื่อม
5: ค่ะใช่ค่ะ
6: หม หมอจะให้ผ่าแต่อายุน่า74ปีแล้วก็กลัวค่ะทั้งตัวเองก็เป็นคนอ่อนแอมากเพลียเหนื่อยง่ายมียาอะไรที่จะพอจะบรรเทาพอจะช่วยในเรื่องที่มือที่มือสองข้างนะคะแต่ขาเนี่ยปรุงแล้วค่ะเพราะว่ามันเดินไม่ได้แล้วแต่มือมาเป็นที่หลังนะคะคุณหมอ
7: เดี๋ยวมาก็มือให้แข็ง
8: คืออย่างนี้ค่ะต้นเหตุอ่ะมือต้นเหตุที่มือมันมาจากคอ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ต้นเหตุของมือเนี่ยมาจากคอการที่เราหมอเขาเลยตัดสินใจว่าจะผ่าเพื่อปรับตัวหมอนเรากระดูกที่มันเบียดทับเส้นประสาทมันทำให้มือของเราเริ่มยกไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้คุณหมอก็เลยตัดสินใจจะผ่าซึ่งอันนั้นก็เป็นทางแก้ไขที่จะช่วยคนไข้ได้สองจริงๆคนไข้ต้องเริ่มมีการบริหารตั้งแต่แรกคือการบริหารตั้งแต่แรกที่เราพูดถึงนี่ก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำคนไข้ให้เอามือประสานกันแล้วแตะที่หน้าผากแล้วก็เอามือเราดันเข้าไปส่วนหน้าผากก็ดันสู้มือออกมาเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณคอเกิดการแข็งแรงแล้วนับ1ถึง10แล้วก็ค่อยๆปล่อยหลังจากนั้นก็เอาประสานไปที่ข้างหลังหลังจากประสานข้างหน้าแล้วเราก็ประสานไปที่ด้านหลังนะคะเหนือหูนิดนึงต่างคนต่างดันเอามือดันไปศีรษะดันไปต่างคนต่างดันนับ1ถึง10เพื่อให้กล้ามเนื้อคอนี่น่ะมันเกิดความแข็งแรงขึ้นพอแล้วนับ1ถึง10ปล่อยช้าๆอย่าปล่อยแรงกลับมาด้านข้างเหนือหูซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่จะเหนือหูซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วต่างคนต่างดันไปหากันเหมือนกันนับ1ถึง10พอครบ10ค่อยๆปล่อยแล้วก็กลับไปอีกหูอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกลับไปหูฝั่งตรงข้ามแล้วต่างคนต่างดันก็จะถือว่าเป็น1รอบต่างคนเนี่ยดันกันไปดันกันมาก็จะถือว่าเป็น1รอบพอเป็น1รอบแล้วเนี่ยเราทำอย่างเงี้ย10รอบ10รอบเช้า10รอบกลางวัน10รอบเย็นเรื่องเนี้ยมันก็จะถือว่าเป็นการบริหารทำให้กล้ามเนื้อคอของเราพยุงไม่ปล่อยโอกาสให้กระดูกคอที่มันซุดเนี่ยค่ะลงไปหนีบเอาเส้นประสาทที่มาเลี้ยงเอามือต่างๆแขนต่างๆของเราส่วนยาคนไข้หายากหาไม่ได้หรอกค่ะก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณชื่ออะไรจำไม่ได้บอกชื่อไว้ชื่ออะไร
7: คุณนารีค่ะ
8: คุณนารีนะคะคุณนารีทิ้งเบอร์ไว้ที่หลังใหม
7: ่ค่ะเดี๋ยวให้
8: คุณหมอเขาจะได้มีโอกาสคุยได้ยาวกว่านี้แล้วก็จะได้ให้เห็นตัวยาแล้วถ้ามีสามารถส่งไลน์ได้ส่งข้อความได้เขาสามารถส่งภาพส่งอะไรต่างๆไปหาคุณนารีได
7: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางหูนะ
7: คุณนารีอย่าเพิ่งวางหูนะคะเดี๋ยวทางทีมหลังในจะรับสายแล้วก็จดเบอร์ก่อนนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวจะจดเบอร์ไว้ให้อาจารย์ได้ให้มีคนโทรไปหานะคะ
7: ใช่ค่ะเพราะจริงๆถ้ามันมีปัญหาจริงๆแล้วอาจารย์คะถ้าสมมติว่าอย่างผู้สูงอายุเนี่ยเราถ้าเราบริหารแบบนี้เนี่ยมันจะลดความเสี่ยงได้ไหมคะ
8: ลดค่ะลดความเสี่ยงได้เลยเพราะกล้ามเนื้อคอถ้าเราลองทำดูเราจะพบว่ากล้ามเนื้อคอเราเกิดการแข็งเกร็งเกิดการแข็งเกร็งแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อคอมันเริ่มแข็งแรงขึ้นเพราะกล้ามเนื้อคอแข็งแรงขึ้นมันก็เป็นเหตุให้พยุงไม่ให้กระดูกมันซุดทับลงมาแต่เราต้องดูมือด้วยค่ะมือเราเนาะอุ้งมือของเราเนี่ยระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยถ้าเวลาที่เราเอามือมาชิดกันทั้งหมดเนี่ยแล้วเราวางที่โต๊ะเนี่ยหรือวางที่พื้นเนี่ยมันจะต้องมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาถ้ากล้ามเนื้อส่วนนั้นฝ่อไปแล้วเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะแม้แต่คุณหมอจะผ่าคอก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้บริใครที่มีปัญหาบริหารเอาไว
7: ้
8: ช่วยได้นะคะช่วยได
7: ้
0: อาจารย์ขากระดูกคอนี่มันดังก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บได้ใช่ไหมคะ
8: ดังได้ค่ะแต่ว่าคนที่ชอบทำบิดดัดสะบัดคอพวกนี้เราไม่แนะนำอย่าทำเพราะว่าพลาดได้ค่ะ
7: เพราะว่าเห็นบางคนอ่ะแบบเขาจะมีการบริหารคอเขาดังกรึ๊บกรึ๊บเราก็บอกอุ๊ยกระดูกคอ
8: ไม่ค่อยดีค่ะไม่ค่อยดีค่ะ
7: กลัว
8: ยิ่งเสียงมากเท่าไหร่เราควรจะต้องยิ่งบริหารโดยวิธีการอย่างที่บอกเนี่ยค่ะเอามือกับศีรษะต้านกันไปต้านกันมาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงดีกว่าค่ะ
0: ค่ะ
7: เคยไปนวดนะ
0: แล้วก็
7: พนักงานนวดอ่ะหมอนวดอ่ะเขาก็จะมีท่าเนี้ยเหมือนที่อาจารย์บอกเลย
0: อ
7: ันนี้เป็นนวดแบบที่เขาจบมาทางศาสตร์นี้โดยเฉพาะนะคะ
8: ต้องจบโดยเฉพาะนะคะ
7: แล้วนวดโอเคเลยอ่ะทำให้รู้สึกว่า เวลาไปนวดมันรู้สึกดี
0: ทำอะไรก็ต้องระวังนะถ้าไปนวดก็ต้อง
7: แต่พยายามถ้าเกิดว่าเราต้องดูก่อนนะว่ามีใบหรือไม่มีใบถ้าไม่มีใบไม่กล้าให้นวดนะแผลคอเนี่ยเสี่ยง
8: จริงค่ะจริงค่ะอันตราย
0: ฉันแค่เดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
9: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
10: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวัจระกล้าวเจ้าธานีน้อมกล้าวน้อมประนมน้อมนบหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะช่วงที่สองของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้คุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ022900473นะคะตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะ
7: ค่ะ
0: คำถามทาง Facebook Live
7: ไม่ต้องถามแล้วค่ะ
14: มีโทรเข้ามารอแล้ว
7: มีโทรเข้ามาค่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเนาะไปสายทางบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: เสียงดังหน่อยค่ะ
7: สวัสดีค่ะฮัลโหล
0: คุณอะไรคะ
7: ได้ยินมั้ยสวัสดีค่ะได้ยินมั้ยคะ
0: ได้ยิน
7: ไหมคะแบบไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันนะ อาจจะไม่ได้ยินเสียงเราหรือว่ามือไปลั่น มือลั่นไปโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคำถามเมื่อสักครู่ที่พี่พัดบอกว่า เป็นคุณอะไรนะคุณวัดชลบุรีบอกว่าเป็นโรคเหงือกครับตอนนี้จะมีวิธีดูแลยังไงบ้างคะเพราะว่าเคี้ยวอาหารไม่ได้เลยใช้ชีวิตลำบากแล้วค่ะ
15: โรคเหงือกโรคในช่องปากเนี่ยต้องคอยระมัดระวังนะคะมันสามารถลุกลามเข้าลิ้นหัวใจได้ด้วยเรียกว่าโรคปริทันต้องคอยระมัดระวังหลายคนอาจจะเพิกเฉยกับมันว่าเป็นโรคเหงือกก็ปล่อยไปอันตรายนะคะวิธีการที่เราทำง่ายๆก็คื หาวิธีเอาเราเรียกว่ายาอมเป็นน้ำอมสมุนไพรค่ะโดยใช้ขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะขมิ้นชันผงเนี่ยค่ะ1ช้อนโต๊ะสารส้มค่ะสารส้มตำแหลกๆเนี่ย2ช้อนชาสารส้มเนี่ย2ช้อนชา
14: ค
15: ่
14: ะ
15: พอจะหาได้ไหมเกลืออีก2ช้อนโต๊ะเกลืออีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเนี่ยก็1ขวดแม่โขงหรือ1ขวดเฮลมูบอยก็ได้ประมาณ750
14: ค่ะ
15: หรือจะลิตรนึงก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเอามาถึงมารวมกันแล้วต้มจนกระทั่งสารส้มอะไรทั้งหมดละลายกรองเอาแต่น้ำกรองกับแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นค่ะเวลาอมทั้งเย็นๆนั่นแหละค่ะไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอะไรเราก็เอามาใส่ช้อนหรือใส่แก้วก็ได้เฉพาะอมตอนเช้า
14: อมค่ะ
15: อมตอนเช้าแล้วก็อมตอนเย็นกลัวปากไม่ต้องตื่นนะคะอมไว้อย่างนั้นนะคะถ้าอยากให้กวาดเพิ่มขึ้นกว่านั้นอีกเขาก็ไปเพิ่มเป็นพวกใบชาแต่ตอนนี้เอาแค่สารส้มก่อนมันจะรักษาแผลรักษาโรคเหงือกแผลในช่องปากมันจะลดได้หมดเลยค่ะแล้วก็อมระบ้วนไว้อมสัก10นาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็บ้วนทิ้งบ้วนทิ้งถึงจะเผลอคืนลงไปก็ปลอดภัยไม่อันตรายอะไรไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ทำอย่างนี้ค่ะโรคในช่องเหงือกก็จะโรคเหงือกในช่องปากก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ
0: ลองทำดูนะคะคุณศักดิ์วัฒน์นะคะ
7: ไม่ใช่ว่าพออาจารย์บอกว่าโอ้ปลอดภัยไอ้ฉันเผลอกลืนทุกวันไม่ได้นะ
0: อมค่ะ
7: อมนะคะอมนะคะ
0: ไม่สายเข้ามานะคะ
7: ไม่สายเข้ามานะคะ
14: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไร
16: สวัสดีคุณหมอค่ะ
0: ค่ะ
16: สวัสดีทั้งสองพิธีกรค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
16: ชื่ออีทค่ะ
7: คุณอีทอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรคะ
16: อายุ72อยู่สมุทรปราการค
7: ่
16: ะ
7: ค่ะเชิญเลยค่ะ
16: อยากถามว่าไอบัวบกหรือว่าผักขยงนี่แหละค่ะแก้เบาหวานได้ไหมคะ
15: บัวบกช่วยได้ค่ะผักขยงการที่เรากินผักขยงไม่ได้เพิ่มน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้ลดเบาหวานนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินผักขยงกับอะไรมากกว่าเช่นกินผักขยงกับข้าวเยอะๆแป้งก็เกิดจากข้าวแป้งจากข้าวก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการลดการอะไรนะคะ
16: อยากทราบว่าผักขะแยงมีประโยชน์อะไรนะคะ
7: อ๋อประโยชน์ของผักขะแยง
15: ผักขะแยงเนี่ยที่เรากินทั่วไปอะค่ะถ้าในแพทย์แผนไทยอะเขาเอาไปใช้ลดไข้ได้ด้วยระบายอ่อนๆได้แล้วก็ช่วยขับน้ำนมบำรุงน้ำนมและทำให้น้ำนมของแม่สะอาดแล้วก็รักษาพวกแผลในช่องปากได้เหมือนกันแล้วก็เป็นผักกินได้ค่ะ
16: แล้วถ้ากินสดๆได้ไหมคะ
15: กินสดได้ค่ะกินได้ก็กินกับน้ำพริกอะไรก็ไปกินได้หมดเลย
16: คือไม่ควันไม่ค่อยดีอยากจะปั่นเอาเป็น
15: ปั่นก็ได้ค่ะปั่นก็ได
7: ้เป็นน้ำผักอะไร
16: ปั่นผสมผักบัวบกอะไรพวกนี้ได
15: ้ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วเจตนาเรากินเพื่ออะไรคะ
16: ว่าเป็นอาหารในว่าที่ว่ากินเป็นอาหารนะคะ
15: อ๋อค่ะที่เป็นอาหารธรรมดานะ
0: จะแก้เบาหวานหรือเปล่าคะจะลดเบาหวานหรือเปล่าคะ
16: แต่ถ้าไม่ช่วยเบาหวานก็จะช่วยประโยชน์หลายๆอย่างมั้งค่ะ
7: ดูแลสุขภาพ
15: งั้นก็เอามะระขี้นกปั่นลงไปด้วยได้ไหมคะ
16: มะระขี้นกนะคะและไอเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวปั่นรวมได้ไหมคะ
15: ได้ค่ะได
0: ้
15: ถ้าเรากินผักแล้วเรากินแป้งลดลงเนี่ยน้ำตาลลดอยู่แล้วค่ะ
7: มะระเนี่ยเนาะ
16: ค่ะ
0: ค่ะลองทำ
16: มะระขี้นกมีสัดส่วนแบบไอ้นิดไอ้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเอามารวมๆกันแล้วก็ปั่นนะคะ
15: ใช่ค่ะใช่
16: ได้นะคะขอบคุณมาก
15: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
7: กะเอาก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
15: ก็กะเอาค่ะ
7: ค่ะ
15: กะเอามันก็อย่างนี้อย่างหน่อยแล้วเรากินพอเรากินผักเยอะน้ำปั่นจากผักเยอะก็ไปลดการกินแป้ง
0: ม
15: าลดการกินแป้งมันก็ลดน้ำตาลอยู่ดีนั่นแหละค่ะ
0: ค
15: ่
0: ะบางคนก็อาศัยปั่นผัก
7: ใช่ค่ะอาจารย์คะอย่างผักปั่นโอเคเราจะรู้แหละว่ามันได้กินกากใยไฟเบอร์ไปด้วยแต่ว่ามันจะมีแบบว่าที่เขาทำเป็นน้ำคั้นผักอะค่ะแบบนั้นจะได้ประโยชน์ไหมคะถ้าเราไม่ได้กินเป็นใบเป็น
15: มันก็ได้แต่วิตามินนะคะมันก็ไม่ได้กากใยการอิ่มมันก็ลดลงไปพอประมาณแต่ถ้ากินกากใยด้วยมันก็จะได้ไฟเบอร์ได้ระบบการขับถ่าย มันก็จะดีกว่ากินแต่น้ำคั้นอย่างเดียวค่ะ
7: ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นหลายคนนิยมไปแบบน้ำแบบเหมือนสกัด
14: น้ำผัก
7: น้ำผักแก้วไม่ได้ถูกนะ
15: ก็ได้วิตามินจากเกลือแร่นะคะจากผักผลไม้ทั่วไป
14: ค่ะกินกากใยกินสดๆดีกว่า
7: เนาะกินเป็นอาหารก็ได
14: ้เป็นอาหารนะคะกินอาหารเป็นยา
7: ค่ะ
14: พันผัก
7: เด
14: ี๋
7: ยวเราย้ำเบอร์นะคะ
14: ค่ะ
7: 022900473นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะอ่ะมาแล้วค่ะเบอร์ไม่ใช่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
14: ค่ะ
17: อยากถามอาจารย์มันคัน
7: จ้าคุณป้าชื่ออะไรจ้า
17: ชื่อบัวพันธ
7: ุ์
17: ตัวไหวเหนือ
7: จ้า
17: อยู่คนเดียวอยู่ท่าเกษมตำบลท่าเกษมจังหวัดสระแก้ว
7: โอเคจ้า
17: เดี๋ยวนี้มันคันมากแต่ก่อนมันก็กินยามาตลอดไม่20 30ปีแล้วทีนี้มันคันมากกินยาก็ไม่ลงยาไอ้หมอคุณหมออืมแล้วไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะขอถามคุณหมอด้วยว่าจะกินยาอะไร
15: คันตั้งคันมาตามตัวเหรอคะ
17: คันตามเนื้อตามตัวคันเป็นแผลหมดเลยเอาแต่ยาแข็งทาไม่ไหวมันคันมาก
15: มีโรคประจำตัวอื่นหรือเปล่าคะคุณบัวพันธ
17: ์มีไทรอยจ้ะมีไทรอยมีเป็นไทรอยภูมิเพี้ยเป็นปวดขาปวดหลังนี่แหละเป็นโรคกระเพาะด้วยกระเพาะนี่สองกล้องมา4-5ครั้งแล้ว
15: โอ้เป็นเยอะนะค่ะตอนนี้อยู่ที่สระแก้วอะค่ะคันตามตัวเนี่ยคุณหมอให้ยาทาหรือยากินมาคะ
17: ยาภูมิแพ้แก้แพ้จ้ะ
7: ยากินใช่ไหมคะจ๊ะ
17: ยากินเป็นเม็ดขาว
15: ขอให้กินลดอาการคันเหรอคะ
17: คะ
15: กินเพื่อลดอาการคันเหรอคะ
17: จ้ะ
15: กินแล้วให้ง่วงนอน
17: เขาบอกว่าแก้แพ้หมอบอกแก้แพ้
7: น
17: ่
7: าจะลดคันนะคะ
15: ค่ะน่าจะเป็น
17: ภูมิแพ้มานานแล้วจ้ะ
15: โอเคโอเคคุณป้าบัวพันอาบน้ำธรรมดาอุณหภูมิปกติหรืออาบน้ำอุ่นคะ
17: โอ้ยอาบน้ำธรรมดาไม่เคยอาบน้ำอุ่นจ้า
15: คุณป้า
17: ก็ไม่เคยกินน้ำเย็น
15: ดีค่ะดีคุณป้าเคยทาโลชั่นไหมคะ
17: โลชั่นลูกเขามาทีนึงก็เคยทาแต่ก่อนทาเมื่อก่อนยิ่งทายิ่งคัน
7: ยิ่ง
17: ทายิ่งบวมด้วย
15: แพ้โลชั่นก็ไปอีกแล้วที่บ้านมีน้ำมันมะพร้าวไหมคะ
17: ไม่มีจ้ะไม่เคยรู้จักด้วยน้ำมันมะพร้าวเป็นยังไง
15: แล้วหนูจะทำยังไงดี
17: ไม่รู้อายุ85แล้วแต่ลูกเขาอยู่กรุงเทพมันถ้าเจ็บป่วยก็โทรหาเขาไว้เขาจะมาแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่นี่ท่าเกษมตำบลท่าเกษมเนี่ย
15: แล้วให้เขาแล้วก็หาน้ำมันมะพร้าวให้เราได้ไหม
7: ให้
15: เขาส่งน้ำมันมะพร้าวมาให้ได้หรือเปล่า
7: เดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้นะ
17: น้ำมันมะพร้าว
7: ใช่
15: ก็ถ้าเราทาโลชั่นแล้วเราแพ้ไงก็เลยแนะนำว่าหลังจากที่เราอาบน้ำแล้วตัวเรายังเปียกๆอยู่ก็เอาน้ำมันมะพร้าวเทใส่มือหูลูบให้ทั่วเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันจะไม่จะได้ไม่มีอาการแพ้ร่วมด้วยก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นอาการคันก็จะค่อยๆเบาลง
17: คันจนขาดหมดแล้วคุณหมอขาดเนื้อขาดหมดเลยแต่ก่อนไม่เป็นมากขนาดนี้หรอกเป็นมากแต่เริ่มโดนแดดคันมา
7: ลองทำแบบที่อาจารย์แนะนำนะ
15: คืออย่างนี้นะคะโทรไปหาลูกแล้วก็บอกลูกว่าหาซื้อน้ำมันมะพร้าวให้แม่สักขวดนึงแล้วก็ขมิ้นชันผงขมิ้นชันผงสักห่อเล็กๆก็ได้ค่ะและเวลาที่เราจะใช้อ่ะค่ะเราเอาขมิ้นชันผงอ่ะใส่ลงไปในขวดน้ำมันมะพร้าวเขย่าแล้วย่อไว้อย่างนั้นเลยแช่ไว้อย่างนั้นนะคะพอถึงเวลาเราจะทาแล้วก็เขย่าใหม่แล้วก็เทใส่มือแล้วก็ทาน้ำมันมะพร้าวจะทำให้ผิวชุ่มขมิ้นชันจะรักษาบาดแผลที่อยู่ที่เราเกาจนเนื้อขาดนั่นแหละค่ะมันจะได้หายไวๆเพราะฉะนั้นตอนนี้อาการคันน่ะมันผสมกันทั้งผิวแห้งด้วยทั้งแผลที่กำลังจะหายก็คันด้วยมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็ที่นอนผ้าห่มต้องโดนแดดนะคะ
17: โอ้ผ้าห่มนี่ก็ซักบ่อยเหมือนกันแหละคุณหมอผืนเล็กๆก็ซักบ่อยอยู่
15: แล้วต้องโดนแดดนะไปพึ่งแดด
17: โอ้ที่นอนแดดมันเอาออกพึ่งไม่ได้หรอกมันยกไม่ไหว
15: เหรอแล้วผ้าปูที่นอนล่ะคะ
7: คุณป้ากางมุ้งนอนไหมกางมุ้งนอน
17: ผ้าปูที่นอนไม่ละฉันตัดผ้าถุงเป็นผ้าปูที่นอนละแต่ก่อนมันไ มันมีนานแล้วล่ะลูกคนหนึ่งที่เคยซื้อผ้าปูที่นอนก็ตายตั้งนานแล้วไอ้พวกนี
7: ้ให้ลูกคนที่เหลืออยู่ก็ได้คุณป้า
8: ผ้าที่นอนเนี่ยเราจะเอาไปโดนแดดได้ง่ายกว่าแล้วผ้าที่นอนที่เรานอนไปโดยไม่มีผ้าปูมันจะยิ่งหนักหน่วงแล้วเกิดเชื้อด้วยมันจะอันตรายนะคะ
7: มุ้งด้วยอาจารย์บางทีต่างจังหวัด
8: ใช่ใช่
7: มุ้งอ่ะตัวสะสมฝุ่นเลยนะคะนอนกลางมุ้ง
17: เอา
7: ตั
17: วมุ้งไอ้มุ้งไอ้แบบไม่รู้ซิแล้วบ้านก็ติดถนนนี่โอ้ย
7: แต่ว่านั่น
17: หล
7: าน
17: ั่นหลังบ้านหน้าบ้านออกไม่ได้
7: โถรู้เลยว่า
17: ถนนใหญ่ด้วยรถเดียว
8: น่าสงสารจัง
14: คุณป้าลองทำแบบที่อาจารย์บอกนะคะ
7: มุ้งก็ต้องเอามาซักหน่อยล้างน้ำ
14: เน
8: า
14: ะ
8: ป้าจะซักอยู่ต้องตากแดด
17: จ้าเคยซักอยู่แต่ก็นานๆลูกเขาจะมาเวลาป่วยโทรหาเขาต้องจะมา
7: ต้องซักบ่อยๆนะคะเพราะว่ามุ้งที่บ้านเนี่ยก็กลางมุ้งต่างจังหวัดแต่ว่าต้องคอยเลยประมาณบางทีอาทิตย์เดียวเนี่ย
17: ก็ท้องเสียบ่อยนะคุณหม
7: อ
17: ท้องนี่เสียบ่อยนี่ไปอนามัยเนี่ยสักกิโลเนี่ยโอ้ยฝืนเดินกว่าจะถึงบางทีก็นั่งตามทางบางทีไปหาหมอบางทีเขาก็กลับมาส่งเหมือนกัน
7: ค่ะ
14: ค่ะ
7: ค่ะ
14: เป็นหลายอย่าง
8: ต้นเหตุน่าจะฝุ่นละอองลายฝุ่นพวกนี้ค่ะที่มันมาจากที่นอนจากผ้าปูแล้วก็จากฝุ่นละอองที่มาจากถนนใหญ่มันก็เลยยิ่งมากันทุกขนทางเลยค่ะ
14: เอาไปพึ่งแดดบ้างค่ะ
7: ที่นอน
17: แล้วไทรอยนี่ก็โตไทรอยก็โตมากหมอจะผ่าก็ไม่กล้า
8: ถ้าไม่ผ่าเดี๋ยวคืนลำบากนะคะมันจะเบียดหลอดอาหารแต่เราคืนลำบากหายใจลำบาก
17: จ้าหมอเขาบอกให้ผ่าอยู่ที่นี่กลัวมันใหญ่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่ลงไม่หายเขาจะผ่าอย่างเดียวก็เขาจะผ่าตั้งเป็นสิบปีแล้วไม่กล้านะมึง
8: ยังไม่ผ่าเลยเหรอไม่งั้นเดี๋ยวเราหายใจลำบากนะคะคืนอาหารก็ลำบากด้วย
17: คืนอาหารนี่คืนยาก
8: นั่นน่ะสิแล้วยังไม่ผ่าเดี๋ยวจะอันตรายยิ่งอายุมากยิ่งผ่าก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นรีบผ่าที่เรายังรับได้ถ้าเกินไปกว่านี้เราอยากผ่า
17: อายุ84เต็มย่างเข้า85แล้วคุณหมอ
8: ขอไอ
7: ว่ายเลยคุณหมอบอกว่าย
14: คุณป้าขาตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณป้าขา
7: เดี๋ยวไว้
14: โทรมาใหม
7: ่ค่ะ
14: เรามาคุยกันใหม่นะคะ
7: ขอบคุณคุณป้านะคะ
14: จ้าขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
14: อาจารย์ย้ำเรื่องสมุนไพรสักนิดค่ะ
8: ก็ท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญกับเรานะคะสามารถส่งดอกมะลิกุลดอกมะลิราชภูใบหนุมานสารกายรากมะตูมใบมะตูมพวกนี้เรารับหมดนะคะก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพฯ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ027062610พรุ่งนี้คลินิกสาระการแพทย์แผนไทยที่ซอยเพชรเกษม68เปิดตามปกติค่ะแว่นตาก็ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงวัดสายตาฟรีค่ะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยยกเว้นตัดแว่นก็จะเป็นราคา500บาท
14: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
14: ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการปฏิเสธข่าวปลอมกรณีทุน800ล้านบาทให้เด็กกัมพูชาพร้อมเตือนประชาชนอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
8: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงผ่านเพจส่วนตัวกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทโดยระบุว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระบบนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นพร้อมระบุด้วยว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
9: ที่ฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาบ ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้ทำการตรวจความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและระบบการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยการตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเชิงรุกทั้งทบทวนความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องมือในการช่วยชีวิตเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญด้วยความตระหนักว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันนี้สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าเวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศในวันนี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเชื้อเพลิงเวียดนามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเชื้อเพลิงทั่วประเทศทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเชื้อเพลิงในประเทศโดยนำร่องการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วส่วนน้ำมันเบนซินที่มีอัตราส่วนเอทานอลร้อยละ5จะยังคงมีจำหน่ายไปจนถึงปี2573รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: NBT 2HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
5: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ1186 Line Official @OIC Connect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
7: You're listening 99.75 Radio Thailand Chonburi คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening EAC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 ถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกัน5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับวันนี้ผมสิทธิพรบุพุกทำหน้าที่ดำเนินรายการครับรฟท.ยันเงื่อนไขแก้สัญญา CP นำส่งอัยการสูงสุดเดินหน้าไฮสปีด3สนามบินการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันเดินหน้าแก้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรวมกับกลุ่ม CP โดยล่าสุดได้ส่งร่างสัญญาแก้ไขไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรฟท.เปิดเผยว่าการแก้ไขสัญญาครั้งนี้มีสาระสำคัญคือการปรับรูปแบบการชำระเงินให้กับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานจากเดิมที่รัฐจะทยอยจ่ายคืนหลังเปิดให้บริการโดยแบ่งจ่ายเป็นเวลา10ปีวงเงินรวมประมาณ 149,650 ล้านบาทเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบสร้างไปจ่ายไปตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 120,000 ล้านบาทโดยเอกชนได้วางหลักประกันเพิ่มเติมแล้วจำนวน 4,500 ล้านบาทเพื่อยืนยันความพร้อมในการดำเนินโครงการทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องหลักประกันงานโยธาเพิ่มเติมอีกประมาณ 360,000 ล้านบาทสำหรับค้ำประกันงานก่อสร้างตลอดระยะเวลา5ปีซึ่งอยู่ระหว่างการหารือถ้อยคำในสัญญาโดยรฟท.ยืนยันว่าเงื่อนไขการรับหลักประกันจะใช้ในกรณีที่มีการทิ้งงานหรือก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินหลังจากอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเสนอให้คณะกรรมการ EEC และคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และหากได้รับความเห็นชอบจะสามารถลงนามแก้ไขสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคมจากนั้นรฟท.จะออกหนังสือแจ้งเริ่มงานภายในเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าก่อสร้างได้โดยเร็วรฟท.มั่นใจว่าการแก้ไขสัญญาครั้งนี้จะช่วยปลดล็อกการพัฒนาโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EC โดยเฉพาะโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกสนามบินอุตภเปารวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่มีความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรก็ตามหากไม่สามารถลงนามแก้ไขสัญญาได้ทันกำหนดรฟท.อาจต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทางเลือกอื่นรวมถึงความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะเข้ามาดำเนินการบางส่วนของโครงการเองรฟท.ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใสและพร้อมชี้แจงต่อหน่วยงานตรวจสอบต่างๆอาทิสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหากมีข้อสงสัยในประเด็นการแก้ไขสัญญา
2: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening. Inside.
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าความเชื่อมั่นภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณขยับตัวดีขึ้นนายนาวาจันทนสุรคนรองประธานสอท.เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม2569อยู่ที่ระดับ 88.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 88.0 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการกลับมาดำเนินการผลิตตามปกติหลังช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่รวมถึงการเร่งผลิตสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงต้นปีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐรวมถึงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพิ่มเติมอีก7โครงการมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาทยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในอีก3เดือนข้างหน้ายังปรับตัวอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายโดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่23มกราคม2569มีอัตราเบิกจ่ายเพียง 21.9% ต่ำกว่าเป้าหมายสิ้นเดือนที่กำหนดไว้ 26% ซึ่งอาจทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจล่าช้านอกจากนี้การปรับเงินเพิ่มสมทบประกันสังคมจาก750บาทเป็น875บาทต่อเดือนยังส่งผลให้ต้นทุนแรงงานของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นขณะที่ความล่าช้าในการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานยังกระทบรายได้ของผู้ว่างงานกว่า 28,404 คนอีกหนึ่งปัจจัยกดดันคือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลต่อทั้งภาคการท่องเที่ยวและสุขภาพประชาชนรวมถึงการสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐทำให้กำลังซื้อในประเทศชะลอตัวขณะที่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องยังส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารเกษตรแปรรูปและสินค้าที่มีอัตรากำไรต่ำด้านนายวิรัชชัตตรงค์กรรมการและรองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการสอท.เปิดเผยว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนผ่านกองทุนที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกไปจนถึงสิ้นปี2569เพื่อช่วยพยุงภาคธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว
2: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening. Easy. Inside.
1: เติมเงินกู้ด่วน500ล้านบาทหนุน SME นายณัฐพลวังสิตาพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME เปิดเผยว่ากองทุนได้จัดทำโครงการสินเชื่อเติมทุนหนุนธุรกิจวงเงินรวม500ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกหนี้เดิมของกองทุนให้มีสภาพคล่องสามารถขยายกิจการฟื้นฟูศักยภาพทางธุรกิจและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงช่วยรักษาการจ้างงานและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะลูกหนี้ของกองทุนใน7โครงการที่กำหนดซึ่งยังมีหนี้เงินต้นคงเหลือจากสินเชื่อระยะยาวและต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดธุรกิจคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเป็นลูกหนี้เดิมของกองทุนพัฒนา SME ในโครงการที่กำหนดมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีอยู่ในกลุ่มลูกหนี้เกรด A หรือชำระต่อเนื่องอย่างน้อย12เดือนไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามที่คณะกรรมการการบริหารกองทุนกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อวงเงินกู้สูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.5 ถึง 3.5% ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด3ปีโครงการนี้จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินให้ผู้ประกอบการ SME เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงโดยผู้สนใจสามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแล้วพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สวทในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุต่อเนื่อง
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดพร้อมเข้าตรวจสอบบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยอย่างละเอียดรวมทั้งยังใช้ความพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยมีการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาออกมาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำนวนมากส่งผลให้ยอดขายดีตั้งแต่เปิดร้านสำหรับปัญหาที่พบ คือประชาชนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันและยังมีความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขการแบ่งจ่ายในอัตรา 60-40 อยู่บ้างด้านประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มสิทธิ์ 60-40 ส่วนใหญ่ใช้จ่ายซื้ออาหารและของใช้ในครัวเรือนจนทำให้บางร้านค้ามีประชาชนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อและสแกนชำระเงินโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่างบอกว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากและหวังว่าจะมีการขยายระยะเวลาหรือขอบเขตโครงการออกไปอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงฤดูฝน
10: นายอดิศรเหมธานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569และจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ซึ่งการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงดังกล่าวเป็นการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงฤดูดูฝนและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรรวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือเชิงเขาสำแหกแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฮ้องและวังอีเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พ.ด. 3นาน้อยยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกตินักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าพักใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพักเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรมผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปรรณภัทรแสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันเดียวกันนี้โดยข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบการเผยแพร่ข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
8: นายเวทังพุ่งทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ติดตามข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวันที่30พฤษภาคมพบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนโดยเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ23เรื่องด้วยข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจคือเรื่องกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS ทางนี้ได้มีการตรวจสอบไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าข้อความ SMS ดังกล่าวได้แนบลิงก์ปลอมจึงขอเตือนประชาชนอย่ากดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มิจฉาชีพแอบอ้างให้รับสิทธิ์หรือเงินช่วยเหลือเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โดยขอให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกสดุดีวีรชนทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่เสียชีวิตถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติภารกิจ กองทัพบกเผยแพร่ข้อความสดุดีอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการเข้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังพบมีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาณโรงพยาบาลจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้ากดดันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมระบุว่าหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ใดให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดเช่นการให้ที่พักพิงหรือสนับสนุนเสบียงจะมีความผิดตามป.อาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทโดยวีรกรรมของทหารพรานวุฒิพงษ์จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าแห่งด้ามขวานไทยตลอดไปผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก173770รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก95รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก410และ938รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก848และ415น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ News
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้

0: อย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทย

จังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา20นาฬิกา39นาทีและก็ได้มีประชาชนประสบกรณิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศไทยแล้วครับสำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้างQR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบแล้วครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubนี่แหละครับและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนได้โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปการหารือกับสหพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทเลยทีเดียวครับและการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสนั้นก็พบกันเป็นรายบริษัทครับโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์รวมถึงโลจิสติกส์ชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง
แล้วในขณะที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินด้านอวกาศและด้านระบบป้องกันประเทศและนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกันด้วยจึงสอดรับกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของผู้มีภาคด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของผู้มีภาคครับผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วยจากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอาก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้จึงได้มีการสั่งการด่วนและครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616
บริษัทขนส่งนั้นต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นโมฆะครับเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติทำไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบเขาแหละหมายเลขคือ11661166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องและไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดแล้วครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหยคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมาต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมาต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพและครับและก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้อง
และสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคครับพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาครับพบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่ทรงคุณค่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องของดอกไม้นามพระราชทานดอกนิมมานรดีบุปผาราชินีแห่งภูหลวงพระราชปณิธานสีเขียวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับบนผืนป่าสูงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยมีดอกไม้ดอกเล็กๆดอกหนึ่งครับที่มีขนาดไม่ถึง2เซนติเมตรแต่กลับบรรจุพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไว้ในนามนิมมานรดีกล้วยไม้ป่าที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าของปวงชนชาวไทยครับเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2534เป็นวันสำคัญของผืนป่าภูหลวงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติณลานสุริยันหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบาท่ามกลางพันไม้นานาพันธุ์พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกล้วยไม้อิงอาศัยชนิดหนึ่งครับที่มีความเรียบง่ายแต่โดดเด่นกล้วยไม้ดอกเล็กนี้มีกลีบสีขาวบริสุทธิ์ครับประดับด้วยเส้นสีแดงเข้มพาดผ่านตามยาวและกลีบปากสีเหลืองเข้มที่แต้มด้วยสีแดงที่โคนราวกับธรรมชาติที่ได้วาดภาพอันงดงามไว้บนผืนผ้าขาวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเห็นคุณค่าและทรงต้องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากนี้ไว้เป็นสมบัติของชาติพระองค์จึงได้พระราชทานนามว่านิมมานรดีครับชื่อที่ไม่เพียงแต่ยกระดับดอกไม้ป่าเล็กๆให้กลายเป็นพันธุ์ไม้ทรงเกียรติแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าอีกด้วยครับเอื้องนิมมานรดีหรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าพินาเลียอามิก้าคุ้นเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลักษณะเฉพาะตัวลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกสูง 7-10 เซนติเมตรใบรูปขอบขนานแกมรีกว้าง 2-3 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อยาว 12-15 เซนติเมตรโดยก้านดอกมีขนนุ่มสีขาวความงดงามที่โดดเด่นที่สุดคือดอกที่บานเต็มที่กว้างเพียง 1-1.5 เซนติเมตรกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวประดับด้วยขีดสีแดงเข้มตามยาวส่วนกลีบปากมีสีขาวปลายเหลืองเข้มพร้อมแต้มสีแดงเข้มที่หูกลีบปากราวกับเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตนิมมานรดีจะผลิดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีกระจายพันธุ์ตามคบไม้ในป่าดิบเขาที่โล่งแจ้งแสงแดดจัดที่มีความสูง 1,000 ถึง 1,800 เมตรในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงยังคงเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพการเสด็จพระราชดำเนินและการพระราชทานนามนิมมานรดีในครั้งนั้นกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอนุรักษ์พืชพันธุ์หายากควบคู่ไปกับกุหลาบพันปีที่บานสะพรั่งเต็มภูเขาในช่วงต้นปีครับดอกนิมมานรดีจึงไม่ใช่แค่ดอกไม้ป่าธรรมดาครับแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานสีเขียวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยครับเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการดูแลผืนป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันปกป้องรักษาไว้สืบไปครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยเป็นผืนป่าสูงที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชพันธุ์หายากนานาชนิดและเป็นสถานที่ที่ได้จารึกเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าโดยทุกครั้งที่ดอกนิมมานรดีเบ่งบานบนภูหลวงครับคือการเตือนใจให้เราได้จดจำไว้ว่าผืนป่าคือชีวิตและชีวิตไม่สมบูรณ์หากปราศจากป่าดังพระราชดำรัสที่ทรงประทานไว้อย่างจริงใจและลึกซึ้งครับและในช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับยังอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจและพระเมตตาแก่ช้างป่ากับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงห่วงใยช้างป่าและราษฎรในพื้นที่สร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนั้นได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมปีพ.ศ.2517มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 565,593 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งช้างป่าด้วยครับในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าภูหลวงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทำความเสียหายให้กับพืชสวนไร่นาของชาวบ้านซึ่งเป็นสาเหตุให้ช้างถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิตได้ครับดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาครับโดยได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งเกลือแร่ให้กับสัตว์ป่าเพาะชำกล้าไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าเพาะชำกล้าไผ่เพื่อปลูกเป็นอาหารสำหรับช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าการติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่และการจัดอบรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมจากการทำลายของช้างป่าสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่จะพึ่งพาเกื้อกูลกันปลูกจิตสำนึกและใช้แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมครับสำหรับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายกิจกรรมช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับจึงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยให้พลเอกณพลบุญทับหรือพันเอกเรวัตบุญทับยศและชื่อเดิมในขณะนั้นจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยให้เป็นพื้นที่สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์สภาพป่าโดยการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนเพื่อปรับสภาพป่าให้มีสภาพคงเดิมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบต่อไปในอนาคตในการนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณระหว่างบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่จัดทำเป็นพื้นที่โครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2533เป็นต้นมาครับและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งด้วยกันครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกินเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งด้วยครับปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอยู่ภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชัง300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนครับการปลูกพืชผักที่ทหารช่วยมาลดต้นทุนเก็บเกี่ยวและการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งสำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการมีอยู่5กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักผ้าไหมน้อยกลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงและกลุ่มเกษตรกรรมครับปัจจุบันส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินและมีอาชีพมีรายได้เสริมครับคุณละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมการทอผ้าทำให้สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้อย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ

0: ที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราชดรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวบรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
1: ปัจจุบัน
0: ปัจจุบันเหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ภาพปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วนะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
1: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
0: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่อีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆก็สนใจดีค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
1: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
0: ใช่
1: ชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
0: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
1: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมคะ
0: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
1: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
0: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ

0: ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวจังหวัดเลยครับในส่วนของการส่งเสริมจากภาครัฐนั้นหน่วยงานภาครัฐศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเลยก็เป็นหน่วยงานหลักครับที่ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานผ่านงานวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรอย่างครบวงจรครับ
1: สำหรับการให้การสนับสนุนเกษตรกรในโครงการครบนิ้วนะคะเราก็ได้ดำเนินการมาหลายปีนะคะในอดีตก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหมอย่างในโครงการเองก็มีการปลูกหม่อนนะคะทั้งหม่อนใบแล้วก็หม่อนผลแต่ว่าปัจจุบันนี้เดิมทีเมื่อก่อนเราสนับสนุนเกษตรเรื่องไข่ไหมให้กับเกษตรกรมีการเลี้ยงไหมเองด้วยแล้วเพื่อที่จะไปทอผ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้การเลี้ยงไหมค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าเราก็ยังดูแลให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆนะคะอบรมเรื่องการย้อมสีหรือการแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพิ่มเติมก็คือเรามีการตรวจรับรองผ้าไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการครบนิ้วอะค่ะก็คือมีกลุ่มที่ขอรับการตรวจรับรองผ้าไหมอยู่2กลุ่มนะคะเป็นผ้าไหมตานกยูงพระราชทานนะคะในส่วนของศูนย์มอนไหมเองพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะได้ดูแลเกษตรกรได้สนับสนุนในการดำเนินอาชีพของเกษตรกรนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสนับสนุนไข่ไหมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะ

0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ครับให้มีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้ผมมีข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมานำเสนอกันครับไปติดตามกันครับ
1: สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
0: และทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ครับสำหรับวันพรุ่งนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับวันนี้ผมปณภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่วัดราชาธิวาสวิหาร
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดสหายุสมธรรมการเปิดเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสวิหารโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุและสำนักวรรณกรรมกรมศิลปากรสำหรับการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกและเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 19:00 นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสาธิตภูมิปัญญาไทยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดริมเลสงขลาวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยผู้ประกอบการต่างเข้าร่วมโครงการรองรับการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในพื้นที่
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกภายในตลาดริมเลแยก30เมตรบ้านท่าสะอ้านอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยร้านค้าภายในตลาดเข้าร่วมโครงการเกือบทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับชุมชนส่งผลให้มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแม่ค้าร้านจำหน่ายผักสดภายในตลาดเปิดเผยว่าวันแรกของการใช้มีประชาชนสอบถามรายละเอียดและเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการซื้อขายมีความคึกคักมากกว่าปกติสำหรับตลาดริมเลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นโดยมีสินค้าหลากหลายประเภทซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: กรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทพบครูต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนนายจ้างกระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้คนต่างชาติที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารการประกอบวิชาชีพครูและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหากไม่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่น

0: สชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.7

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี 2569 คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
3: ทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระทำผิดทางดิจิทัลอาจส่งผลร้ายแรงต่อคุณและคนรอบข้าง
4: การละเมิดลิขสิทธิ์การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลการแอบอ้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสามารถทำให้คุณถูกดำเนินคดีได้ควรระมัดระวังและใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและถูกต้อง
3: ความปลอดภัยของคุณสำคัญที่สุดเพียงแต่คุณทำตามกฎหมายและใช้งานสื่อดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบก็จะช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มาร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดกันเถอะครับ
5: เรื่องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้ข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60/40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำอ่ะที่ซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่ามันต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
5: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังค์แล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้เห็นไหม
2: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 นพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงานบางกอกพายเฟสติวัล2026โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pet the World with Pride จับทอโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คน ความคิดและอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace People และ Pi โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและพลายคือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาลิชโยรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: ติดขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้นโดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับกติกาการรับสิทธิ์นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีณบูธททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ #100stayandtravel ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์กรณีให้ทุน800ล้านบาทแก่เด็กกัมพูชาเป็นข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากกระทรวงเท่านั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้ายาไอซ์และอายัดทรัพย์สินได้กว่า631ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายพร้อมชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นเ เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บน

0: ท้องถนนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนว่าขณะนี้ร่างกฎหมายป้ายทะเบียนอีวียังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีการบังคับให้รถอีวีที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
0: วันที่1มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง 16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
4: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
4: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า CCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดสิทธิที่อธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกล้วยไม้ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมประนามทางการจีนที่อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและเน้นย้ำว่าอธิปไตยของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิดรวมถึงไต้หวันมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและรับประกันความมั่นคงในน่านน้ำของไต้หวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่2ถึง 5มิถุนายน2569ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 92.5 เมกะและ AM 891กิโลเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็เดชธรชัยอาคุณากรสิมพิทักษ์อัครเดชคำพิระและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้เจอกันก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่1เดือนมิถุนายน2569นะครับเอาละฮะเริ่มต้นที่แวดวงกีฬานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาวิรุฬห์ทัพนักกีฬาไทยซึ่งส่งทีมเยาวชนนะครับชุดเยาวชนอายุ20ปีไปแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับเอเชียนยู20ที่ฮ่องกงของเราได้เหรียญเดียวนะฮะเป็นการแข่งขันในประเภท4x100 เมตรชายนะครับก็มีไม้แรกธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ดาต้าครับชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้3ภัทรกรอินแสงและไม้4ครับน้อง4ครับอนุชาสง่าบ้านโคกนะซัดกับเกาหลีใต้ซัดกับอินเดียอย่างสนุกนะซัดกับไต้หวันเนี่ยโอ้โหนะความเร็วระดับนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นแค่ U20 นะฮะโอ้เวลาต่ำกว่า40วินาทีทั้งอันดับ1 2 3 4นะครับเหรียญทองเกาหลีนะครับ 39.75 นะครับของเราเหรียญเงินครับ 39.83 แพ้ไปนิดเดียวนะแล้วก็เหรียญทองแดงเราเบียดแซงไต้หวันนะฮะ 39.86 นะครับอินเดียนั้นน่าจะหล่นไปอยู่ที่4นะครับซึ่งเราได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ได้ความสำเร็จมาอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนกีฬาในประเภท4คูณ100เมตรหญิงนะครับสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูนุชนะครับตัวหน้าของซานเทลมอริเซสนะครับแล้วก็ณัฐวดีวรุจิกฤตนะครับก็ได้อันดับที่6นะฮะ46.21ส่วน4คูณ400เมตรชายครับโอ้สู้เขาไม่ไหวจริงๆนะอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นนี่เขาจีนเนี่ย1 2 3 4เนี่ยเขาวิ่งกันแรงมากนะเราตามหลังนะโอ้โหสุดแรงเกิดแล้วแต่เราได้ที่6นะก็ได้ที่5นะครับ3:06.82วินาทีนะครับนำโชคภูแพงสราวุธนวลศรีอดิศักดิ์พรพรมสมโพธนะครับแล้วทางด้านของคุณภัทรใจไกรจันทร์นะฮะ4คูณ400เมตรเราก็ไล่คู่ไล่มาตลอดเลยนะครับเกาะคือเกาะหลังต่อหลังเลยนะฮะแต่ว่าโอ้โหแรงประเภทที่พอถึงหน้าเส้นชัยนี่แต่ละชาตินี่โอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่านี่ชุดยู20นะครับส่วน4คูณ400เมตรหญิงเนี่ยได้ที่6นะครับ100เมตรชายนะครับชุติทัศน์หรือว่าตาต้านะครับได้ที่5 10.38 นะรอบชิงส่วนน้อง4นะอนุชาสง่าบ้านโคกอันดับที่5รอบรองนะ 10.53 นะครับส่วน100เมตรหญิงเนี่ยชาเทลมอริเซสนะครับเข้าที่5ในรอบคัดเลือกนะครับ 12.11 วินาทีนะครับณัฐนิชาแก้วอานาเข้าที่8นะครับในรอบ 2.36 นะครับแล้วก็มีหลายประเภทที่เราแข่งขันแต่ก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับมี400เมตรชายเข้ารอบชิงอันดับที่8นะครับเบสราวุธนนท์ศรีนะ51.84 วินาทีนะครับนะ200เมตรหญิงก็ผ่านก็แค่รอบรองนะครับนะคือในระดับนี้เราก็ต้องยอมรับนะในระดับเอเชียเนี่ยทางด้านของอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นจีนเขาแข็งแกร่งนะครับก็รอเชียร์นะนี่คืออีกก้าวสำคัญของทีมกรีฑาไทยนะครับก็เราได้เห็นความมุ่งมั่นของทีมกรีฑาไทยที่จะส่งนักกีฬานะฮะไปแข่งขันนะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลครับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของฟุตบอลก็มาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในฟุตบอลถ้วยรายการสุดท้ายของไทยปิดแมตช์ฤดูกาลนี้นะครับในฟุตบอลอาชีพของไทยก็คือช้าง FA ครับนะครับในฤดูกาลนี้การชิงชัยกันระหว่างบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์กับทางด้านของพีทีประจวบนะครับก็ผลปรากฏว่าทางด้านของบุรีรัมย์เนี่ยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับโรเบิร์ตซูนะครับยิงได้นะครับในนาทีที่94นะครับก็ต่อเวลาพิเศษนะครับในเวลา90นาทีเสมอ0-0นะครับใบเหลืองวอดเลยนะนะครับรวมถึงใบแดงด้วยนะผู้เล่นของพีทีประจวบในช่วงทดเวลาพิเศษนะครับต่อออกไปเนี่ยนะครับ30นาทีเจอใบแดงไปด้วยนะครับก็โรเ บิร์ตซูยิงประตูชัยให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพนะครับเป็นสมัยที่8ของประสาทสายฟ้านะครับแล้วก็เป็นสมัยที่3ของเป็นแชมป์ที่3ของฤดูกาลนี้นะครับของบุรีรัมย์นะต่อจากไทยลีกแล้วก็สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพนะฮะก็ยอดเยี่ยมนะสำหรับบุรีรัมย์นะคว้าแชมป์นะก็บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพเป็นสมัยที่8เงินรางวัล5ล้านนะครับส่วนพิธีประจวบ FC นะลูกทีมของสะสมภพประเสริฐนะทำงานได้ยอดเยี่ยมนะยันสู้กับบุรีรัมย์อย่างสนุกนะฮะแต่ได้รองแชมป์นะครับ1ล้านบาทนะครับรางวัลช้างสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดนะครับนักกีฬาผู้มีน้ำใจยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นนักเตะของบุรีรัมย์นะครับสอสลักไหประโคนนะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับการที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์เนี่ยนะก็จะได้มีอีกทีมนึงไปลุ้นถ้วยอาเซียนเป็น BG ปทุมนะจะได้สิทธิ์ไปอีกทีมนึงก่อนนั้นถ้วยอาเซียนก็จะเป็นบุรีรัมย์ท่าเรือราชบุรีนะการที่บุรีรัมย์ได้แชมป์ช้างเอฟเอคัพก็จะไม่สิทธิ์ในถ้วยของเอเชียจะไปอีกทีมนึงก็จะเป็นทางด้านของ BG ปทุมนะได้ถ้วยไปนะครับส่วนชุดใหญ่นะครับการขันที่ผ่านมาในช้างเอเบคัพอีกลาสสันโรดนะลงเล่นเต็มที่เลยในช้างเอเบคัพและบาดเจ็บครับก็ทำไมทางด้านของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยก็เรียกทางด้านของสุรชาติสารีพิมพ์นะโอ้นี่เก๋านะเก๋านะมาร่วมทีมนะทางด้านของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับนะสุรชาติสารีพิมพ์นะลงสนามให้กับบีจีปทุมกว่า30นัดในทุกรายการ8ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับมี30กว่าและ30ปลายด้วยนะนะเก๋าแต่คมอยู่นะสุรชาติสารีพิมพ์นะกองหน้าของบีจีนะแต่เข้ามาร่วมในทีมชาติของเรานะครับส่วนพรุ่งนี้ U19 ก็ซ้อมอย่างนะเต็มที่เลยนะที่ลาปังการเซปักโบล่าคานิก้าเมืองเมนตันที่สมาตราเหนือนะครับอินโดนีเซียนะของเราชุด19ปีซ้อมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะในก่อนที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นัดแรกกับบรูไนนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็ดูแลเต็มที่นะครับนะเราก็เจอกับบรูไนพรุ่งนี้นะครับ16นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีเจอกับสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารอนี่ก่อนนะเจอกับบรูไนนะครับและสำหรับทีม U19 ปีของเรานะนะครับก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เจอกับสภาพอากาศสภาพสนามก็คุ้นเคยกับบ้านเรานะคล้ายๆกันนะเจอบรูไนพรุ่งนี้ติดตามในการแข่งขันก็เชียร์กันได้นะครับส่วนเช่นเดียวกันนะวันนี้ที่สนามซ้อมของเรานะทีมสนามซ้อม BGTC นะฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเราจะอุ่นเครื่อง3นัดนะครับในการเจอกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะฮะก็ทางด้านของชุด U23 นี่ก็ได้เรียกกิติพัฒน์วัดสูงเนินนะจากพิธีประจวบเข้ามาแทนนพรุษรักษาชุมจากสงขลามีการบาดเจ็บนะครับส่วนนักกีฬาคนอื่นๆที่ติดภารกิจช้างเอเมคับมาสมทบนะไม่ว่าจะเป็นธนกิจโชคเมืองปักพลเอกมณีกรนะอุเซมาเที่ยงไทม์แล้วก็เจฮานาฟี่มามะนะครับมาร่วมทีมนะครับยู23ชุดเตรียมเอเชียนเกมของเราเนี่ยนะครับก็จะเตรียมแข่งขันฟุตบอลรายการอุ่นเครื่องนะครับครับเจอคีร์กีสถานวันที่3เกาหลีใต้ที่มีการถ่ายทอดสดนะครับให้ชมกันวันที่6แล้วก็เจอกับ UAE ชุด U23 วันที่9มิถุนายนนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลในไทยฟุตบอลหญิงก็มีแข่งเหมือนกันนะ3ฟุตบอล3เศร้า3ชาติที่เมียนมาเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังวันต่อไปนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับถ้วยใบใหญ่ของยุโรปนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะก็โชว์ฟอร์มสมราคาความยิ่งใหญ่ในยุโรปป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3แชมป์ไปได้นะครับอาร์เซนอลก็ฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งนะแพ้จุดโทษปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับรอแชมป์อยู่นะอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์คว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พุชตัสอารีนาบูดาเปสต์ฮังการีนะครับไคฮาร์แวร์ยิงประตูได้เร็วนะฮะให้อาร์เซนอลนำไปก่อนคืออาร์เซนอลเนี่ยนะพอนำปั๊บเนี่ยมาอุดเลยครับนำเร็วแล้วอุดแผนที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าจะสู้กับปารีสยังไงแต่พอนำเร็วปั๊บนะไคฮาร์แวร์อาร์เซนอลอุดพออุดปั๊บเนี่ยอุดยังมีวินัยส่วนปารีสก็จ่อแล้วจ่ออีกจ่ออีกจ่อแล้วก็จ่อไม่เข้าฮะอาร์เซนอลยอมรับนะในเกมรับทำได้ดีนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอุสมานเดมเบเล่ฮะจ่อออกปีกจ่อออกปีกสุดท้ายก็นะก็ทำเขื่อนแตกนะครับอุสมานเดมเบเล่ยิงจุดโทษเพราะกองหลังของอาร์เซนอลไปทำฟาวนะครับออกเทเลทล่าหน่อยนึงคือถ้าไม่ทำฟาวก็ไม่แน่ใจก็จะเป็นได้ยิงหรือได้ผ่านหรือเปล่าของปารีสแต่ว่ากองหลังนั้นเตะสกัดไม่ดีนะครับอุสมานเดมเบเล่ก็ยิงจุดโทษนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นอาร์เซนอลพอตีเสมอปั๊บก็มีโอกาสบุกขึ้นมาเหมือนกันสู้กันนะกับปารีสอย่างสนุกนะครับก็ต่อเวลา120นาทียิงจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของปารีสแซงต์แมงยิงก่อนได้เปรียบนะยิงเข้าทุกลูกส่วนอาร์เซนอลคนที่ยิงไม่เข้าคือกาเบียนมากาเยสนะครับกองหลังนะยิงไม่เข้านะครับก็ทางด้านของลุยเอนริเก้นะลูกทีมของลุยเอนริเก้คว้าแชมป์ไว้ได้นะ2ฤดูกาลติดเลยนะป้องกันแชมป์ได้คว้าแชมป์2ฤดูกาลติดเลยนะครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าปืนใหญ่อาร์เซนอลรอคอยแชมป์ยุโรปสมัยแรกต่อไปนะครับอกหักครั้งที่2ปี2006ชิงกับบาร์ซ่านะครับนำอยู่และนำบาร์ซ่าอยู่ถึง85นาทีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก85นาทีนะก่อนหน้านั้นในปี2006อ่ะ20ปีต่อมานะครับโอ้เป็นแชมป์อยู่65นาทีนะครับรอกำลังใจนะครับลุยเอนริเก้นี่ถือว่าเป็นกุญสือหนึ่งนะที่มีประสบความสำเร็จในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคว้าแชมป์1สมัยกับบาร์ซ่านะครับแล้วก็2สมัยกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็3สมัยแล้วนะครับ คนที่ได้เยอะๆอย่างได้ถ้วยเยอะๆเนี่ยนะคาร์ลอันเชลอตตินี่5สมัยเนี่ยนะครับบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าซินซีดานก็เยอะเหมือนกันนะ 4-5 สมัยนะครับส่วนเงินรางวัลที่รวมๆกันแล้วนะครับถ้วยใหญ่ของยุโรปนะฮะก็น่าจะประมาณสักเกือบ150ล้านยูโรนะสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์ส่วนอาร์เซนอลก็ประมาณ145ล้านยูโรนะส่วนทีมอื่นๆนะครับก็ทยอยลดหลั่นกันมาตามการเข้ารอบแล้วก็ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์น230ล้านยูโรลิเวอร์พูล110ล้านยูโรนะแอตเลติโกมาดริด105ยูโรเท่ากับเรอัลมาดริดนะบาร์เซโลนาก็100ล้านยูโรนะแมนซิตี้97ล้านยูโรนะเชลซีสเปอร์ก็ลดหลั่นกันไปเกิน80ล้านยูโรนี่คือลิขสิทธิ์สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังครับนักกีฬาอาชีพนะการถ่ายทอดสดเข้าแข่งขันรอบลึกๆมีผลหมดเลยนะที่จะได้เงินรางวัลรวมถึงบุรีรัมย์ด้วยนะแข่งหลายถ้วยหลายรายการไป AFC Elite เนี่ยได้เงินมากกว่าแชมป์ไทยลีกอีกนะฮะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลทั่วยุโรปจบลงไปนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะมีข่าว2ข่าวก็จะเป็นข่าวมุจิเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะฮะอาร์เนอร์สล็อตนะโดนปลดแบบไม่ทันตั้งตัวนะซึ่งก่อนนั้นเจ้าตัวบอกว่าแนวทางเขากับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้ายังมีเรื่องของการบทบาทในการวางแผนทีมอยู่เลยสัญญาเขาจะหมดในปีหน้านู้นแต่ล่าสุดนะครับนั้นได้รับแจ้งจากริชาร์ดฮิลกับทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับริชาร์ดฮิลเนี่ยเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการกีฬาส่วนไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็เป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายบริหารฟุตบอลของ FSG นะฮะก็ตัดสินใจปลดทางด้านของอาร์เนอร์สล็อตนะครับออกจากการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับก็มีหลายกระแสหลายประเด็นนะครับผลงานที่ไม่น่าประทับใจแล้วก็นักเตะซีเนียร์หลายคนนะครับต้องลาออกไปไม่ว่าจะเป็นโมซาลาแอนดิวโรบินสันรวมถึงล่าสุดนะอิบราฮิมาโกนาเต้นะก็ไม่ขอที่จะไปต่อกับทีมเรียบร้อยแล้วนะดีนะทางด้านของอลิซองเบเกอร์นะยังอยู่ต่อนะทีแรกเหมือนจะไปยูเวนตุสนะก็นี่แหละเป็นเหตุผลนะที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ปลดอาร์เนอร์สล็อตนะครับส่วนอิราฮิมาโกนาเต้ก็ไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะอยู่กันมา5ปีนะตามหลังโมซาลาตามหลังทางด้านของแอนนี่โรบินสันนะฮะนะครับก็รอดูนะครับนะว่าทิศทางของลิเวอร์พูลใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปตอนนี้กำลังรออยู่นะครับนะส่วนเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์นะครับมาโคเบเชตินะนักบิดชาวอิตาเลียนนะครับคว้าแชมป์ในการแข่งขันจักรยานยนต์ Moto GP สนามที่7อิตาเลียนกรังปรีที่มูเชโลอิตาลีนะครับรอบชิงชนะเลิศนะฮะนักบิดจากค่ายอาพิเลียเข้าเส้นชัยนะครับอันดับที่1 40นาที57วินาทีโดยประมาณนะฮะก็เก็บ25คะแนนเต็มนะครับส่วนที่2ฮาวเก้มาร์ตินเนี่ยทีมเมทจากทีมอาพิเลียเหมือนกันนะครับ1 2 1 2เลยนะครับดีที่3เป็นฟรานเชสโกบานยาญานะครับจากดูคาติโรงงานเข้ามาเป็นที่3เนี่ยเกือบโดนไอโอกุระนะจากอาพิเลียไล่แซงด้วยนะดีที่ว่าฟรานเชสโกบานยาญายังเก่านะได้ที่3ส่วนไอโอกุระนะครับนักบิดจากญี่ปุ่นเนี่ยหล่นมาอยู่ได้ที่4นะได้ที่4นะครับก็คะแนนนำโด่งเลยนะครับมาโคเบชติ173คะแนนนะโอ้โหนำคะแนนตามหลังมาห่างๆก็โฮเก้มาตินนะ17คะแนนส่วนมาร์คมาเกสนะครับโอ้โหแบกความเจ็บนะฮะสลัดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่และเท้านะไม่ได้แข่งขันที่ฝรั่งเศสนะฮะมาแข่งขันที่อิตาลีครับกับดูคาติก็โชว์ฟอร์มอย่างไม่ลืมไปเลยว่าเขาเจ็บนะได้อันดับที่7นะครับอยู่คะแนนตอนนี้100ขออภัยนะ71คะแนนอยู่ที่8ของตารางชิงแชมป์โลกนะครับสนามต่อไปของ Moto GP สนามที่8ของฤดูกาลนะครับไปที่ฮังการีนะครับที่ฮังการีกลางปีที่บลาตันปาร์คเซอร์กิตฮังการี 5-7 มิถุนายนนี้นะครับสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับส่วนเจ้าก้องสมเกียรติจันทรากับเวิลด์ซุปเปอร์ไบค์นะครับ World Superbike Championship 2026สนาม6นะครับเรดแรกนะขยับจากสตาร์ทที่18 19ลุ้นขยับขึ้นมาที่13นะนะเข้าใจที่13แต่ว่าไปทำฟาวในช่วงรอบสุดท้ายนะครับก็ลนปรับอันดับลนไปอยู่ที่15ได้แต้มแรกนะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็จะมีเรสที่2ของสมเกียรติจันทรานะหลังจากได้แต้มแรงวันอาทิตย์ก็แข่งขันเรสที่2ต่อนะจบที่15ก็คว้ามาอีก1แต้มรวมแล้วตอนนี้มี4คะแนนแล้วนะสำหรับสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda HRC ได้ไปแข่งขัน World Superbike นะครับนะมี1แต้มเป็น4คะแนนอยู่ที่23ตารางของนักบิดนะเส้นทางแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้น่าเริ่มที่จะดีขึ้นนะเป็นทางบวกอยู่นะฮะส่วนผู้นำนะของ World Superbike ก็คือนิโคโลบูเลกานะครับจากดูคาตินะครับก็นำคะแนนตอนนี้372คะแนนแล้วนะนำโด่งนะครับสนามต่อไปของ World Superbike ครับสนามที่7ของฤดูกาลแข่งกันที่แอมิเลียโรมาญญาที่มิซาโน World Circuit อิตาลีนะครับ13ถึง14มิถุนายนนะครับส่วนโมโตรุกกี้นะรุกกี้เรดบูลโมโต GP รุกกี้ครับนะครับของเราเนี่ย Honda Racing Thailand นะส่งข่าวมานะครับว่าไมค์คิวครับเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นะครับนักบิดจากค่าย Honda ของไทยเนี่ยจาก Honda Race to the Dream นี่แหละครับไปแข่งขันด้วยรายการนี้ทำผลงานท็อป6ท็อป7นะครับในเรดบูลโมโต GP รุกกี้ครับนะสนามที่3ที่มูเจโลนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะนี่คือเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์ก็อนาคตนะมีโอกาสขึ้นสู่ Moto GP Moto 2ในอนาคตนะครับและนักบิดจากค่าย Honda อีกคนหนึ่งนะครับไปแข่งขันที่มูเจโลก็ทำงานได้ดีนะติดท็อปตลอดเลยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับเชียร์กันได้กับทางด้านของ Facebook ของ Honda Racing Thailand นะครับนักบิดของเรานะหลายๆคนนะครับก็ติดตามข่าวสารได้นะครับส่วนเรื่องของจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2569สนามที่2นะฮะวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะมีชิงชัยกันทั้งหมด25เหรียญทองนะครับอภิสราศรีมงคลนี่แหมนะก็คว้าคนเดียวเลยใน8เหรียญทองเลยนะจากการแข่งขันทั้งหมดนะทั้ง3วันนะนี่คือชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับอภิสราศรีมงคลจากพราหมณ์19นะครับคว้าแชมป์ไปในคิรินประชาชนหญิงนะครับเปิดสู้4กิโลนะฮะก็มีนัทกิจแก้วน้อยนะฟิชเชอร์แมนเฟรนกอบิน46นัทกิจนี่เป็นน้องทักแก้วน้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เปิดสู้4กิโลนัทชาสงเคนจากฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เปิดสู้4กิโลนี่น้องอภิสราศรีมงคลได้ที่2นะสปรินต์บุคคลชายนะฮะประชาชนชาย TJ ครับจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่1นะครับนรเศรษฐาดาบุญมาก็เอเชียนเกมที่2แล้วก็ยินยงเพชรรัตน์นะชุดเอเชียนเกม1 2 3เลยนะครับแล้วก็สปรินต์ประชาชนหญิงนะครับกัญญารัตน์หนองแก้วจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ที่1นะครับอภิสราศรีมงคลได้เหรียญเงินนะครับพอยเรทเนี่ย12กิโลนะนัทนิชาสงเคนนะครับจากฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่นะอันดับที่1นะ73คะแนนที่2อภิสราศรีมงคลนะครับแล้วก็พอยเรท30กิโลประชาชนชายนะที่1ก็คือศักชัยพอดีงามนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ67คะแนนนะครับส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆนะติดตามได้ในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันก็คือจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียงานใหญ่งานสำคัญเลยนะครับ6-7 มิถุนายนนะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์นะชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครไปง่ายไปสะดวกนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านรถเมล์ก็ผ่านรถตู้ก็ผ่านแต่ว่าไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสบายใจนะวิ่งถึงหน้าห้างเลยทีเดียวนะครับตามรายละเอียดแล้วก็ได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับซึ่งรายการใหญ่นะครับรายการนี้จักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราได้รับอนุมัติในการจัดจากสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับจัดกันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับ 6-7 มิถุนายนนะครับก็มีแข่งขันเป็น2ประเภทนะครับวันที่6มิถุนายนก็คือประเภทแชมเปี้ยนชิพนะ6มิถุนายนนะระดับชิงแชมป์เอเชียนะครับนักกีฬา 2-11 ปีนะครับจากชาติสมาชิกของ ACC ร่วมแข่งขันนะครับส่วนวันที่7มิถุนายนก็จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วไปสมัครแข่งขันอย่างอิสระนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะ 9:00 นเป็นต้นไปทั้ง2วันนักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละรุ่นก็ได้เสื้อรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลประกาศเสียบัตรและตุ๊กตาที่ระลึกนะครับมีรางวัลมากมายนะครับมวยอันดับ1อันดับ2 3อันดับ4ถึง10 และได้รางวัลหมดเลยแล้วก็ผู้ปกครองนะครับสามารถก็พาไปซ้อมนะสมัครแข่งขันได้ที่ thaicycling.or.th แล้วก็ไปซ้อมสนามจริงจอดรถฟรีด้วยนะในวันที่4นะวันที่4วันที่5นะครับนะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รายละเอียดติดตามได้นะครับนะที่ thaicycling.or.th หรือว่าเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับพลเอกเดชาเหมประสีการันตีนะผู้ปกครองเอาเด็กไปแข่งขันสนุกแน่นอนจักรยานขาไถการันตีเลยนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเราเดินทางถึงจีนแล้วนะครับที่สนามบินนานาชาตินานหนิงลูโซนะครับเมืองหนานจิขออภัยนะฮะหนานจิงลูโซนะเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้ก็3ชั่วโมงเสร็จนะครับนั่งรถไปยังโรงแรมต่อนะก็วันนี้ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะที่หนานจิงนะที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับมีเรื่องของการยืดร่างกายการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟเปิดบอลนะการเป็นเรื่องของเกมบุกหลังจากการซ้อมโค้ชออสนะก็ให้นักกีฬาเข้าฟิตเนสอีก1ชั่วโมงเสริมความแข็งแกร่งนะฟิตซ้อมกันเต็มที่แล้วโค้ชออสนะครับไม่มีหลอดแหลกแน่นอนสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันที่2มิถุนายนนี้นะครับเราก็จะมีการซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะซ้อมที่สนามแข่งในช่วงบ่ายนะครับซึ่งนัดแรกของเราใน Nation League 2026นัดแรกวันที่3นะครับ 14:00 น.ตามเวลาในไทยเจอกับยักษ์ใหญ่จากยุโรปเซอร์เบียงานนี้งานหนักเลยนะตบกันกระจายเลยนะไทยกับเซอร์เบียวันที่3มิถุนายน14นาฬิกาแล้วก็เจอกับจีน4มิถุนายนนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีเนี่ยเดี๋ยวภาพการแข่งขันนี่รายงานสดๆได้นะครับแล้วก็เจอกับเบลเยียม6มิถุนายน14นาฬิกาเจอกับเช็ก7มิถุนายน10นาฬิกา30นาทีนะฮะรอเชียร์สาวไทยในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะไปซ้อมไปถึงสนามแข่งขันแล้วนะสู้อย่างเต็มที่นะซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อแข่งขันเพื่อเอาแต้มนะให้กับทีมชาติไทยในสัปดาห์แรกของการแข่งขันที่จีนนะครับส่วนวอลเลย์บอลสลิกประชาชนกอชายชิงถ้วยแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ปรากฏว่านะคู่ชิงที่3ก่อนนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเจอกับประเสริฐนิกรกุลนะครับประเสริฐนิกรกุลชนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 3-1 เซตนะครับ25 22 19 25 25 22และ25 22นะครับคว้าอันดับที่3นะครับ 15:00 น.คู่ชิงชนะเลิศนะครับระหว่าง2ทีมจากกองทัพไทยเลยนะครับกองทัพบกเจอกับกองทัพอากาศนะครับแล้วก็เป็นกองทัพอากาศชนะกองทัพบกไป3-1เซตนะครับนะ3-1เซตนะครับด้วยคะแนนนะครับกองทัพบกชนะไปก่อน25 21นะครับกองทัพอากาศชนะ26 24 31 29และ25 21โอ้โหโดยเฉพาะเซต 2-3 เนี่ยใครไปเชียร์นะที่ราชภัฏสวนสุนันทานะครับอาคารสูงสุขภาพและกีฬาสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหเล่นกันถึงดิวถึงดิวและถึงดิวอ่ะคิดดูฮะดิว2ห่างฮะโดยเฉพาะเซต3เนี่ย31-29อ่ะโอ้โหนี่วอลเลย์บอลชายเล่นกันมันนะสุดท้ายกองทัพอากาศคว้าแชมป์ไปนะคว้าแชมป์ไปนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเมื่อ2วันก่อนนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลลงนามกับญี่ปุ่นนะครับในการส่งทีมเก็บตัวฝึกซ้อมเอเชียนเกมนะซึ่งพิธีลงนามข้อตกลง MOU นะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับระหว่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับจังหวัดซากะประเทศญี่ปุ่นและสโมสรซากะฮาชิมิสุสปอร์ติ้งนะจาก SV League นะครับก็มีการทำ MOU กันที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับชั้น12การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายสมพรใช้บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็มิสเตอร์คานามิเซโตะรองอธิบดีสำนักงานส่งเสริมโครงการกีฬาซากะสปอร์ตพารามิสจังหวัดซากะนะครับแล้วมิสเตอร์ทาเคโนริโคบายาคาวะนะครับประธานเจ้าที่บริหารสโมสรวอลเลย์บอลซากะฮิซามิสุสปริงนะครับลงนามร่วมกันลงนามข้อตกลงนะโดยมีทางด้านของเรือกาโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐนะครับเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับรวมถึงโค้ชออสด้วยนะก่อนนั้นนะครับแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยร่วมเป็นสักขีพยานนะครับก็เป็นการร่วมมือกันนะฮะในการ MOU แล้วก็ร่วมมือกันกับทางด้านของ จังหวัดซากะของญี่ปุ่นในการให้นักกีฬาเราได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอุ่นเครื่องที่จังหวัดซากะของญี่ปุ่นล่วงหน้า10วันนะฮะก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนากาย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับก็ถือว่าเราโชคดีนะครับได้พันธมิตรดีๆนะจากญี่ปุ่นนะฮะเราได้ไปฝึกซ้อมก่อนรู้จักสนามนะรู้จักสภาพอากาศก่อนนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหละพอได้นะรู้เรื่องของบรรยากาศดีๆนะสนามแข่งขันนะครับก็ทำให้เรานะเตรียมตัวได้ดีนะครับเรื่องของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาได้จะทำโครงการคารวานคนกีฬา2569นะครับมอบงานกีฬาอเนกประสงค์ให้กับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะครับหรือว่าพี่เหม็นนะครับนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณจรูญวณิชชาที่ปรึกษามูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาและคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมกันรวมถึงสื่อมวลชนนะจากส่วนกลางเดินทางมาร่วมด้วยนะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงนะครับนางขออภัยครับนางพัฒนันพัฒนาผู้ที่เลิศนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต้อนรับนะครับแล้วก็ทางจังหวัดทางโรงเรียนบ้านหนองแวงก็จัดชุดต้อนรับนะครับมนต์เสน่ห์ชัยภูมิศิลปินเรื่องของศิลปะถิ่นอีสานนะแล้วก็คีตาบวยไทยแสดงโดยนักแสดงจากนักเรียนจากชั้นป.3 ถึงป.6กว่า32คนนะครับนะแล้วก็มีอาจารย์ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วสันต์วังคำนะครับทางด้านของคุณสอนประกายเหมือนคุณนะครับร่วมกันคุณสอนประกายเหมือนคุณทศนะร่วมเป็นอาจารย์ที่ฝึกสอนนะอาจารย์ผู้ฝึกสอนร่วมกันสอนนะครับให้น้องมาแสดงนะกีตาร์มวยไทยศิลปะถิ่นอีสานนะครับมนต์เสน่ห์เมืองชัยภูมิให้กับทุกคนที่เข้าไปร่วมงานได้ชมกันนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณพัฒนันท์นะก็บอกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับที่ทางด้านของสมาคมเนี่ยมอบอุปกรณ์กีฬานะครับลานกีฬาให้กับทางด้านของโรงเรียนมูลค่ากว่า 330,000 บาทนะครับโดยเฉพาะทางด้านของแกรนด์สปอร์ตก็มอบนะอุปกรณ์กีฬาอีก 100,000 บาทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์กีฬาต่างๆลานกีฬาให้กับโรงเรียนลานกีฬาอเนกประสงค์นะครับให้กับนักเด็กได้เล่นกีฬากันนะครับก็คุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะฮะก็บอกว่าเราก็มอบมาแล้วนะครับนะกว่าก่อนหน้านั้น17ครั้งนะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่18นะครับตั้งแต่ปี2555นะครับปีนี้ก็มอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อาพิชญายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรท์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษพระเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษจุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายในงานและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมาธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมาธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในครั้งนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจังหวัดตรังกำหนดให้วัดต่างๆใน10อำเภอของจังหวัดตรังจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันเสาร์ตลอดพุทธศักราช2569ด้วยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวน

0: บุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5มาลชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปพร้อมส่งมอบชุดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ
2: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติว่าได้ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยหลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศกันเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและบันไดขั้นสารฝันในต่างแดนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและต่างประเทศโดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในประเทศและต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทย709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่ส่งผลให้คนไทยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสุขิรินทร์หนึ่งเดียวในภาคใต้เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี
3: ้นายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขิรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสโดยอำเภอสุขิรินทร์ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะหมู่ที่3ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่นสู่ท้องฟ้าภาคใต้การจัดขบวนแห่รำเซิงบั้งไฟอีสานที่มีความงดงามการแสดงบั้งไฟเอรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงตลอดทั้ง3วันสำหรับงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์ถือเป็นประเพณีสำคัญที่หาชมได้ยากในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานปลายด้ามขวานจากชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงสืบสานขนบธรรมเนียมไว้อย่างเหนียวแน่นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติในอำเภอสุขิรินทร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

0: นุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะค้าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านในเมืองโกรุกและเกาะเกชบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของอิหร่านที่ยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐตกซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่เหนือหน้าน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังการบินและอวกาศของอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีหอโทรคมนาคมบนเกาะซิริกของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อไปมาตรการตอบโต้ของอิหร่านจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันดิฟชากอซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลและให้เงินสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเป็นเวลานานกว่า4ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วฝรั่งเศสดำเนินการตรวจค้นกองเรือเงาจำนวน3ลำซึ่งมักจะเปลี่ยนธงอยู่บ่อยครั้งหรือใช้ทะเบียนปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามขณะที่บรรดาชาติตะวันตกดำเนินการคว่ำบาตรเรือของกองเรือเงาของรัสเซียหลายร้อยลำเพื่อตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2565 บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3,100,000,000 เยนหรือประมาณ630,000,000,000 บาทรวมถึงใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและผลกระทบในอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณอีก 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้กลับมาอยู่ที่ระดับ1,000,000 ล้านเยนโดยรัฐบาลจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย2-0เซต6-3และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูอิลจากมาเลเซีย6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลิเซียหลี่จากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Shoprite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาลาเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายเซลีนปูติเยโปรสาวสัญชาติฝรั่งเศสสายเลือดไทยทำเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม9อันเดอร์พา204คว้าแชมป์ไปครองด้านโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำไป7เบอร์ดี้2โบกี้เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม8อันเดอร์พา205คว้ารองแชมป์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรพาวชเนตีวรรณแสนจบที่4อันเดอร์พา209ได้อันดับ9ร่วมโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำไป2อันเดอร์พา211จบอันดับ21ร่วมและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ3โอเวอร์พา216จบอันดับ64ร่วมศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราทำเวลาไป33นาที 21.682 วินาทีจบอันดับ15เก็บเพิ่ม1แต้มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ23ของตารางชิงแชมป์นักบิดส่วนแชมป์ในเรสที่2ตกเป็นของนิโคโลบูเลกานักบิดจากค่ายดูคาติที่เข้าเส้นชัยที่32นาที 50.074 วินาทีพร้อมกับครองจ่าฝูงบนตารางคะแนนชิงแชมป์นักบิดแบบต่อเนื่องสะสมไปแล้ว372คะแนนสำหรับศึก World Superbike สนามต่อไปสนามที่7ของฤดูกาลจะแข่งขันกันที่เอมิเลียโรมันญาสนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตอิตาลีในวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัดสินใจเรียกสุรชาติสารีพิมพ์จอมเก๋าวัย40ปีจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาแทนที่อิกลาสสันหลนริมเส้นวัย21ปีจาก PT ประจวบ FC ที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในฤดูกาลล่าสุดสุรชาติทำผลงานกับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไปทั้งสิ้น30นัดทุกรายการทำไป8ประตูกับ2แอสซิสต์สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 ที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้โดยกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีสำหรับนักฟุตบอลดาวรุ่งซึ่งทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นงานยากของไทยในทุกเกมแต่ได้มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีส่วนตัวผู้เล่นที่ได้เลือกมาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของรุ่นอายุในเวลานี้สำหรับรายการนี้ในครั้งที่แล้ว ไทยแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศแต่ยืนยันว่าไม่ใช่แรงกดดันสำหรับทีมในครั้งนี้โดยมองว่าความกดดันไม่ใช่ภาระที่นักเตะจะต้องแบกรับแต่เป็นหน้าที่ของทีมงานสตาฟโค้ชที่จะรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวส่วนหน้าที่ของนักเตะทุกคนคือการแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีของการแข่งขันและสนุกกับเกมในทุกครั้งที่ได้ลงสนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 น.วันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 น.และ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวิริยะโดยพระธรรมวชิระนายก
7: วิริยะแปลว่าความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆหมายความว่ามีความแก้วกล้าขยันทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นคุณธรรมข้อนี้เป็นธรรมสนับสนุนฉันทะความพอใจมิให้ท้อถอยในการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิดมักจะติดขัดตอนทำจึงจำเป็นต้องใช้ความเพียรจนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งความประสงค์ไว้มีพระพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรภาคเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จจุดที่ประสงค์ไว้
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจการสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะเป็นรางวัลประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้วรรณกรรมเป็นพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมค่ะชื่อของรางวัลพานแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากพาน2ใบที่ใช้รองรับสิ่งที่สำคัญค่ะอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะและในค่ำคืนวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานการประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมลืมตาพบกับความมืดมิดฟ้ายังไม่ทันสางเมื่อคืนค่อนข้างตื่นเต้นกับเช้าวันใหม่ที่กำลังมาถึงผมสูดลมหายใจปลอดโปร่งแม้แทบทั้งคืนจะหลับๆตื่นๆแต่ทว่าอาการอ่อนเพลียจากการนอนไม่เพียงพอกลับไม่ปรากฏผมสูดลมหายใจอีกครั้งพลิกตัวตะแคงขวาฉันข้อศอกข้างซ้ายลงบนที่นอนนุ่มใช้แรงจากเอวและแผ่นหลังยกศีรษะขึ้นจากหมอนทิ้งน้ำหนักลงที่ข้อศอกซ้ายยืดแขนขวายันลำตัวขึ้นมานั่งในท่าพับเพียบประคองสมดุลร่างกายให้แผ่นหลังตั้งตรงจับขาเหยียดไปบนที่นอนทีละข้างบรรจงพับผ้าห่มพื้นบางให้เรียบร้อยที่สุดวางลงบนหมอนอากาศยามเช้าเย็นสดชื่นม่านตาขยายกว้างสิ่งของต่างๆภายในห้องปรากฏชัดขึ้นในความสลัวรางผมขยับตัวลงจากฟูกที่นอนชันเข่ากระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องที่เย็นเยียบมุ่งตรงไปยังมุมห้องใกล้แผงสวิตช์ไฟเอื้อมมือขวาคว้าด้ามไม้กวาดยืดตัวชูปลายด้ามข้อแผงสวิตช์เปิดไฟห้องนอนแสงสว่างสาดส่องทั่วทั้งห้องเพียงชั่วพริบตาผมพยายามเงี่ยหูสดับฟังเสียงจากภายนอกไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวใดแทรกผ่านผนังห้องเข้ามาทุกคนในบ้านน่าจะยังคงหลับ

ลายนิ้วกลางข้างซ้ายเกี่ยวชายเสื้อยืดเลิกสูงขึ้นมาคาบไว้ในปากรั้งชายเสื้อเลื่อนหลุดจากหัวไหล่ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะขยับหัวไหล่ฉุดแขนทั้งสองข้างออกจากชายแขนเสื้อจากนั้นจึงดึงคอเสื้อให้หลุดออกจากศีรษะสูดลมหายใจหอบเหนื่อยเล็กน้อยพร้อมเอื้อมมือซ้ายไปด้านหลังล้วงนิ้วหัวมือเข้าไปในขอบกางเกงยางยืดออกแรงจากต้นแขนรั้งขอบกางเกงแล้วก็ล้วงนิ้วหัวแม่มือข้างขวาเข้าไปช่วยปลดกางเกงออกจากร่างกายเป็นชิ้นสุดท้ายจนเปลือยเปล่าแล้วก็กระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องอีกครั้งไม่กวาดอีกด้ามวางพิงผนังรอให้คว้าขึ้นเคาะแผงสวิตช์เปิดไฟห้องน้ำทันทีที่หลอดไฟสว่างผมจึงกระเถิบแทรกผ่านประตูห้องน้ำเข้าไปภายในพื้นกระเบื้องแห้งสนิทผมกระเถิบเข้าไปใต้ฝักบัวชูข้อมือทั้งสองข้างเอื้อมประกบวาล์วหมุนเปิดปิดน้ำออกแรงบิดสายน้ำเย็นหลั่งไหลโปรยปลายชโลมร่างจนเปียกชุ่มกระเถิบย้ายออกจากบริเวณใต้ฝักบัวหยิบโฟมล้างหน้าจากพื้นห้องน้ำด้วยมือขวาข้างที่ถนัดที่สุดใช้ส้นมือซ้ายดันเปิดฝาประคองหลอดโฟมล้างหน้าแนบไว้ใต้คางออกแรงกดบีบแบฝ่ามือซ้ายรองรับสายตาจับจ้องเฝ้าระวังไม่ให้ครีมโฟมไหลออกมามากจนเกินไปเมื่อได้ปริมาณที่พอเหมาะจึงใช้ปลายคางปิดฝาให้สนิทประกบฝ่ามือหย่อนห้อยออกแรงขยี้ครีมโฟมให้เกิดฟองลูบไล้ใบหน้าอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นใช้สันมือขวาปั๊มครีมสบู่เหลวออกจากขวดฟอกครีมสบู่เนียนนุ่มขัดถูทุกซอกทุกมุมเท่าที่แขนเร็วรีบจะอนุญาตให้ไปถึงผมก็เถิบตัวเข้าไปใต้ฝักบัวอีกครั้งปล่อยให้สายน้ำชำระล้างร่างกายจนหมดจดเอื้อมข้อมือทั้งสองข้างประกบรอบวาล์วเปิดปิดน้ำออกแรงบิดหมุนปิดกั้นไม่ให้สายน้ำจากฝักบัวหลั่งไหลออกมาอีกก็เถิบออกจากห้องน้ำด้วยความระมัดระวังถ้าหากว่าเสียสมดุลผมอาจจะลื่นถลายลงไปฟาดกับพื้นอันเปียกชุ่มพอพ้นประตูห้องน้ำจึงได้ใช้ข้อมือทั้งสองข้างประกบชายผ้าเช็ดตัวที่พาดบนราวตากผ้าผมไม่ต้องใช้แรงมากมายนักเนื่องจากราวตากผ้ามีความสูงจากพื้นเลยระดับสายตาไปเพียงเล็กน้อยผ้าเช็ดตัวร่วงลงมากองที่พื้นบนหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังบอกเวลา6นาฬิกาพอดิบพอดีผมยังพอมีเวลามากสำหรับเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเช็ดผมแล้วก็เนื้อตัวจนหมาดแห้งผมก็เถิบไปเปิดกล่องเก็บเสื้อผ้าที่วางอยู่กับพื้นตรงมุมห้องหยิบกางเกงชั้นในขึ้นมาสวมใส่เป็นชิ้นแรกชันเข่าทั้งสองข้างกดส้นเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นโน้มตัวไปข้างหน้าสวมกางเกงชั้นในจากปลายเท้าแล้วก็จับขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปกับพื้นจากนั้นก็รูดกางเกงชั้นในผ่านหน้าแข้งหัวเข่าจนถึงสะโพกปลายนิ้วเกี่ยวขอบยังยืดด้านขวาเอ็นตัวเทน้ำหนักไปด้านซ้ายเพื่อยกก้นให้ลอยขึ้นจากพื้นนิ้วที่เกี่ยวขอบยังยืดดึงรั้งให้ขอบกางเกงชั้นในเลื่อนหลุดจากสะโพกย้ายตำแหน่งมาที่เอวผมสูดลมหายใจหอบเหนื่อยจากนั้นก็เลือกกางเกงวอร์มขายาวสีแดงเลือดหมูขึ้นมาสวมใส่ในลักษณะเดียวกันผมลังเลใจว่าควรจะเลือกหยิบเสื้อยืดตัวใดขึ้นมาสวมใส่ก่อนที่จะตัดสินใจหยิบเสื้อยืดสีเหลืองมัสตาร์ดครีเสื้อยืดที่พับไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมุดศีรษะผ่านคอเสื้อล้วงแขนผ่านแขนเสื้อทีละข้างผมเริ่มได้ยินเสียงนกเช้าแววผ่านเข้ามาทางบานหน้าต่างผมนั่งนิ่งๆสูดลมหายใจเข้าระบายลมหายใจออกถามตัวเองว่าตัดสินใจรอบคอบดีแล้วหรือไม่เพียงแค่ถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวก็ยังเหนื่อยหอบขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ทันที่คำถามจะจบประโยคอีกใจนึงกลับบอกให้เลิกตั้งคำถามเสียตัดสินใจแล้วย้ายอุปสรรคมาบั่นทอนจนทำให้เจตนารมณ์ล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่ไม่ทันได้เริ่มต้น

่อคืนผมแจ้งความประสงค์กับครอบครัวระหว่างที่รับประทานอาหารค่ำว่าเช้าตรู่วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองพ่อกับแม่ต่างมีสีหน้ากังวลใจพยายามให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ควรออกจากบ้านไปโดยลำพังผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อกับแม่เป็นอย่างดีแต่ทว่าผมก็ยังยืนกรานหนักแน่นที่จะบรรลุภารกิจสำคัญด้วยตัวเองให้ได้ปกติแล้วเวลามีธุระจำเป็นจะต้องออกไปไหนพ่อจะเป็นคนขับรถพาไปและทุกครั้งที่ออกจากบ้านพ่อจะต้องพับเก็บวีลแชร์แล้วก็ยกไปเก็บใต้ฝากระโปรงท้ายรถพ่ออายุมากแล้ววีลแชร์มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะปล่อยให้พ่อคอยยกขึ้นยกลงอยู่ร่ำไปผมต้องการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สีหน้าของพ่อกับแม่ยังไม่ใครกังวลแต่ทั้งสองก็น้อมรับเหตุผลไม่ได้โต้แย้งหรือว่าใช้อำนาจปกครองห้ามปรามเป็นความโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่แม้จะห่วงกังวลมากมายแค่ไหนหากตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่เคยคัดค้านซ้ำยังพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หลังมื้อค่ำเราทั้งสามคนต่างแยกย้ายกันเข้าห้องนอนผมคิดวางแผนการเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางน่าจะมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเวลาในการเดินทางด้วยวีลแชร์น่าจะไม่เกิน45น่าจะไม่เกิน45นาทีถึง1ชั่วโมงควรออกจากบ้านเวลาใดเพื่อไปให้ถึงคูหาเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบตื่นเต้นกระสับกระส่ายเข้าคูหาเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งไปหย่อนบัตรออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช2559นับจากนั้นก็ไม่มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมีการประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ซ้ำยังเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร้างห่างหายไปนานนับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ผมนอนพลิกตะแคงขวาทีซ้ายทีหลับๆตื่นๆเวลากำลังนับถอยหลังสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย6นาฬิกา27นาทีผมเหลียวมองหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังเป็นครั้งสุดท้ายกระเถิบออกจากห้องนอนทั้งบ้านเงียบสนิทไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตื่นนอนเลยสักคนผมกระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องเงยหน้ามองกลอนประตูตรงวงกบด้านบนบานประตูอยู่สูงเกินกว่าที่จะเอื้อมมือไปคลายกลอนได้ด้วยตัวเองผมกระเถิบไปหน้าประตูห้องนอนของพ่อแม่ขอห้องนอนเรียกพ่อให้ออกมาช่วยเปิดประตูบ้านใช้เวลาสักครู่ก่อนที่พ่อของผมจะเปิดประตูห้องนอนออกมาในมือของท่านถือพวงกุญแจสำหรับไขเปิดประตูรั้วออกมาด้วยผมก็เถิบตามพ่อไปไม่ทันถึงครึ่งทางพ่อคลายกลอนประตูเปิดบ้านแล้วก็เดินหายออกไปเปิดประตูรั้วแทบจะในทันทีผมก็เถิบออกจากบ้านวีลแชร์จอดไว้ตรงมุมเดิมของเฉลียงเท้าแขนทั้งสองข้างลงบนพื้นออกแรงบิดเอวพลิกตัวตั้งหลักในท่าคลานพาดแขนซ้ายค้ำเบาะนั่งยืดตัวยกแขนขวาวางค้ำรับน้ำหนักสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนซ้ายให้ตั้งตรงสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนขวาให้ตั้งตรงใช้แขนทั้งสองข้างค้ำยันทิ้งน้ำหนักไว้ที่ไหล่สูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังบิดเอวยกก้นขึ้นนั่งบนเบาะเม็ดเหงื่อผุดพลายบนหน้าผากขยับจัดระเบียบร่างกายให้เข้าที่เข้าทางจับขาวางปลายเท้าลงบนที่พักเท้าลักแร้ของผมเปียกชุ่มทั้งที่อากาศยามเช้ายังคงเย็นสบายประตูรั้วเปิดกว้างพ่อเดินเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆถามว่าไหวไหมผมยิ้มพยักหน้าให้พ่อแต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาได้พ่อยิ้มให้กำลังใจยืนรอเคียงข้างเป็นเพื่อนจนการหายใจกลับมาเป็นปกติ
ผมปลดล็อกวีลแชร์ฝ่ามือหมุนกงล้อปรับตำแหน่งให้พร้อมเดินทางออกแรงจากต้นแขนหมุนกงล้อเคลื่อนไปข้างหน้าทางลาดเชื่อมต่อเฉลียงกับพื้นซีเมนต์บริเวณที่จอดรถผมปล่อยวีลแชร์ให้ไหลลงทางลาดโดยใช้ฝ่ามือคอยห้ามล้อเพื่อชะลอความเร็วโยกแขนหมุนกงล้อเคลื่อนผ่านประตูรั้วสู่ถนนคอนกรีตหน้าบ้านแดดยามเช้าท่อแสงอ่อนกว่าที่คาดการเอาไว้จากบ้านก่อนจะไปถึงหน้าปากซอยระยะทางน่าจะไม่เกิน350เมตรผมสูดลมหายใจเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดถนนคอนกรีตในซอยเงียบเชียบพ่อถามย้ำว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมผมพยักหน้ามุ่งมั่นจุดหมายปลายทางกำลังเฝ้ารออยู่บนทางข้างหน้า

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพัดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเรียกกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคุณลุงสามีของคุณป้าจะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมในเรื่อง1กิโลเมตรโดยประมาณกันต่อได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วและแจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข่าวปลอมให้ถึงที่สุด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วและให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือปิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2เรียบร้อยแล้วปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยุติภารกิจบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บ้านรือเปาะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังตรวจสอบพื้นที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปได้
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบผู้ก่อเหตุเชื่อว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ยุติภารกิจและถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนขยายผลและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปซึ่งตลอดการปฏิบัติ จ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่กับการใช้แนวทางสันติวิธีและการเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงพร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนขั้นสูงนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากจึงกำชับให้กรมอุทยานเข้าช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อเนื่องรวมทั้งสั่งการให้เร่งประสานการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง2คนแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่ป่าลึกพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตรวจตราและติดตามพฤติกรรมของโขลงช้างป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งติดตั้งป้ายเตือนภัยในจุดเสี่ยงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

บครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก

หมายกันแล้วแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันวิสาขบูชาค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้จึงเป็นวันหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับราชการนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เร็วมากเลยนะคะจะครึ่งปีแล้วนะคะเดือนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีความพิเศษนะคะเดือนนี้หลายคนอาจจะรู้จักว่าเป็นเดือนมิถุนายนแต่ว่าสำหรับคนบางกลุ่มแล้วเดือนนี้คือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะหรือว่า Pride Month นั่นเองนะคะแน่นอนสัญลักษณ์ของเดือนนี้นะก็คือธงสีรุ้งขบวนพาเหรดแล้วก็กิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้นะคะแน่นอนเราก็จะเห็นว่าทุกๆปีที่เขามีการจัดกันเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์เรื่องของสีสันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีสันของเทศกาลนี้ไม่ใช่แค่เพียงแต่ความสนุกสนานหรือการเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเท่าเทียมของมนุษย์ด้วยนะคะอ่ะพาไปดูนะคะจุดเริ่มต้นนะของไพรมันนะคะเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1969ค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็เกิดจากเหตุการณ์ที่มีการลุกขึ้นประท้วงของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เข้าไปจับกุมแล้วก็เลือกปฏิบัตินะคะภายในบาร์ที่มีชื่อว่า Stonewall นะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเรียกกันว่า Stonewall Riotนะคะในยุคนั้นแล้วคนที่เขาเป็น LGBTQ+ เนี่ยก็มักไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วก็ถูกหลายคนล้อเลียนถูกกีดกันจากการทำงานถูกปฏิเสธจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งถูกดำเนินคดีเพียงเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองนะคะคือเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิความหลากหลายของทั่วโลกนะคะต่อมาค่ะในทุกๆเดือนก็คือทุกๆปีนะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะถูกกำหนดให้เป็นเดือนไพร์มันเพื่อที่จะรำลึกถึงการต่อสู้ในครั้งนั้นนั่นเองนะคะที่นี่หลายคนเนาะก็เคยได้ยินคำว่า LGBTQIA+ นะคะก็ประกอบด้วยหลายกลุ่มนะคะซึ่งตัวอักษรต่างๆที่เราเรียกกันก็จะแทนกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะอย่าง L ก็เป็นเลสเบี้ยนนะผู้หญิงรักผู้หญิง G อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเกย์ผู้ชายรักผู้ชายไบเซ็กชวลนะคะทรานส์เจนเดอร์คิวก็คือเควียร์นะคะก็คืออัตลักษณ์ทางเพศนอกกรอบเดิมๆ plus ที่หมายถึงเนี่ยคือมีอื่นๆอีกมากมายนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองเท่านั้นนะแต่เป็นการยืนยันเลยว่าทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะคะเพราะเราเป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์ได้รับความเคารพได้โอกาสทางสังคมในการศึกษาการทำงานและการอย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะคะปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคะมีการรับรองสิทธิสมรสเท่าเทียมนะที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันแล้วก็การคุ้มครองทางกฎหมายการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและก็ตามต่างๆอย่างที่ไทยเราเองเนี่ยก็ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ความหลากหลายทางเพศค่อนข้างเปิดรับในช่วงหลายปีที่ผ่านๆมานะคะไม่ว่าจะวงการบันเทิงวงการการศึกษาภาคธุรกิจอะไรก็ตามต่างๆแต่ก็ยังมีอีกหลายที่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่เขาจะต้องเผชิญกับอคติการถูกตัดสินการไม่ยอมรับอะไรก็ตามต่างๆนะคะเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่หลายคนจะต้องระลึกถึงว่าความแตกต่างทางเพศรสนิยมทางเพศตัวตนของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องผิดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจเรียนรู้รับฟังกันมากขึ้นบางครั้งในการยอมรับคนคนหนึ่งนะคุณผู้ฟังอาจจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยก็ได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงต่อไปนะคะกับประเด็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลเองครอบครัวเองหรือว่าสังคมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเรายังคงพูดถึงเรื่องของเดือน Pride Month นะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศนะคะอย่างที่เกริ่นไปช่วงที่แล้วนะคะว่าก็มีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่จริงๆแล้วนะหลายพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ยังคงเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นหลายๆระดับเลยเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกกันนะว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสังคมในระดับบุคคลระดับครอบครัวมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอย่างเริ่มที่ตัวบุคคลเนี่ยหลายคนนะที่เป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะคะที่ต้องเผชิญก็คือเรื่องของการถูกล้อเลียนการถูกบูลลี่หรือการถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนตั้งแต่วัยเด็กจนบางครั้งทำให้หลายคนไม่กล้าเปิดเผยตัวตนนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกปฏิเสธจากเพื่อนกลัวโดนเพื่อนล้อเพื่อนๆในโรงเรียนหรือที่ทำงานนะคะซึ่งผลกระทบเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณผู้ฟังมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองในระยะยาวด้วยนะคะส่วนในระดับครอบครัวเนี่ยคุณผู้ฟังครอบครัวหลายครอบครัวก็น่ารักนะคะเดี๋ยวนี้ก็เปิดเผยยอมรับแล้วก็ส่งเสริมลูกๆนะคะหรือว่าหลานๆที่เขามีความหลากหลายทางเพศก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้รับแรงซัพพอร์ตจากทั้งทางใจแล้วก็ทางไกลจากครอบครัวนะคะแต่กับบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นคือก็มีเยาวชนจำนวนไม่น้อยเลยที่ถูกกดดันว่าอยากจะให้เป็นเหมือนเพศตรงที่ตรงกับเพศสภาพนะคะถูกบังคับให้เปลี่ยนตัวเองจนหลายคนเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวขาดความอบอุ่นไม่กล้าพูดเรื่องความรู้สึกของตนเองนะคะก็มันค่อนข้างยากนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่สามารถยอมรับตัวตนของเราได้ฉะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้นะคะเปิดใจรับฟังลูกๆหลานๆนะคะถึงตัวตนหรือความชอบของเขามันจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยกล้าที่จะยอมรับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคือตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยก็จะสามารถสอนนะแล้วก็ดูแลบุตรหลานได้อย่างดีมากกว่าที่จะให้เขาเนี่ยมาปกปิดแล้วก็ครอบครัวจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับใครก็ตามมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวควรจะเป็นสถาบันแรกที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกๆคนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะสามารถทำแบบนั้นได้แต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครคนหนึ่งไปตลอดกาลเลยนะคะส่วนในระดับสังคมก็ถึงแม้จะดูเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามีบางพื้นที่บางสังคมที่ยังเลือกปฏิบัติกันอยู่อย่างการรับคนเข้าทำงานการใช้คำพูดเหยียดเพศการตีกรอบว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องเป็นแบบไหนนี่ก็ถือเป็นการไม่ให้ ความสำคัญกับความเท่าเทียมนะคะไม่ใช่แค่เพศทางเลือกนะคุณผู้ฟังแต่การที่จะมาบอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องเข้มแข็งจะต้องออกไปหาเงินหางานทำข้างนอกจะอ่อนแอไม่ได้จะมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรทำกับข้าวอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผู้ชายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อาจจะมาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นแม่สีเรือนอยู่กับบ้านนะคะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็บทบาทของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปครอบครัวใครสบายใจแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยในสังคมเราควรจะเปิดกว้างยอมรับกันนะคะรวมไปถึงกฎหมายอะไรก็ตามต่างๆที่บางอย่างก็อาจจะยังไม่เท่าเทียมกันก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะบางครั้งอคติก็อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวการใช้คำล้อเลียนการตั้งคำถามที่มันกระทบต่อความรู้สึกนะคะก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะซึ่งความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ความเท่าเทียมทางเพศหมายถึงทุกคนเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์แล้วก็โอกาสอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าใครจะมีเพศสภาพหรือรสนิยมแบบไหนทุกคนควรจะได้รับการยอมรับได้รับความรักแล้วก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นคนนะคะก็สังคมเราอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องเล็กๆนะเคารพตัวตนของผู้อื่นใช้คำพูดให้เหมาะสมหน่อยไม่ล้อเลียนถึงความแตกต่างนะรวมไปถึงเปิดใจเรียนรู้แล้วก็อย่าไปตัดสินใครนะคะมันอาจจะบางคนบอกโอ้ยทำยากเหมือนกันนะก็ในความคิดเรามันคิดไปแบบนั้นแล้วแต่จริงเรื่องแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมันคือพื้นฐานจิตใจของความเป็นมนุษย์เลยในการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อให้เราจะเป็นชายจริงหญิงแท้อย่างที่ใครพูดแต่เราก็มีความแตกต่างกันในเพศหญิงแต่ละคนก็แตกต่างกันในเพศชายแต่ละคนก็แตกต่างกันในความหลากหลายทางเพศของแต่ละคนก็แตกต่างกันถึงแม้จะนิยามว่าเราเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือไบเซ็กชวลอะไรก็ตามทุกคนมีความแตกต่างกันฉะนั้นเริ่มที่การเคารพคนอื่นจากความแตกต่างในสังคมจะทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงสุดท้ายของรายการช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกิจกรรมดีๆในช่วงไพร์มันแล้วก็การสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นนะคะโลกของเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่มีใครหรือกลุ่มไหนที่จะต้องมารับความทุกข์จากความแตกต่างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เรายังคงอยู่กับ Pride Month แล้วก็ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศนะคะทีนี้เรามาช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังทำยังไงเราถึงจะสร้างสรรค์สังคมที่มันเปิดกว้างแล้วก็มีความเท่าเทียมกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยอยากจะให้ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการเคารพความแตกต่างที่ปันพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะเรื่องนี้เนี่ยมันควรเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวโรงเรียนสังคมรอบตัวเด็กๆเด็กๆควรจะได้รับการสอนเสมอว่าความแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิดนะคะและมนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กล้าเป็นตัวเองได้กล้าพูดคุยได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองนะคะก็มันต้องเริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่จะคอยประคับประคองการเติบโตของเขาสร้างค่านิยมที่ดีนะคะแค่จุดเริ่มต้นการเคารพผู้อื่นเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นมันจะนำมาสู่นิสัยแล้วก็ความคิดทัศนคติอื่นๆที่ดีอีกมากมายเลยนะคะส่วนในระดับสังคมเนี่ยก็อาจจะช่วยการสร้างสรรค์สื่อที่มันสร้างสรรค์เนาะไม่เผยแพร่ความเกลียดชังไม่ทำให้การบูลลี่ไม่ทำให้การล้อเลียนคนอื่นเป็นเรื่องตลกนะคะไม่สนับสนุนเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะคะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สนับสนุนเลยก็คือการรับฟังนะคะรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินอาจจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยสำหรับใครหลายคนก็ตามนะคะฉะนั้นเรื่องของการเคารพความแตกต่างควรจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนสังคมนี้จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นถ้าทุกคนตระหนักและคำนึงถึงเรื่องนี้ได้สามารถเคารพถึงความแตกต่างของคนอื่นได้สิ่งนี้แหละค่ะจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่มีความแตกต่างมากมายเหลือเกินค่ะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมกันบ้างเนาะเดือนไพร์มันก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังมีหลากหลายที่นะคะก็เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันนะคะบางพื้นที่ก็จัดกันไปบ้างแล้วนะอย่างที่Bangkok Pride Festival นะจัดกันไปแล้วตั้งแต่นู่นเลย28พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้วันสุดท้ายนะคะก็เห็นถึงการเฉลิมฉลองนะคะสีสันมากมายเลยนะทั้งขบวนพาเหรดอะไรก็ตามต่างๆนะที่มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายพื้นที่นะที่ก็จัดกันไปก่อนหน้านี้อย่างที่สยามพารากอนนะ Bangkok Pride Award ก็จัดไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันเมื่อวานนี้นะก็มีขบวน Bangkok Pride Parade ที่ถนนสีลมนะคะไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็จะมีทั้งพาเหรดธงสีรุ้งการแสดงดนตรีเวทีเสวนาต่างๆกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่ไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่กรุงเทพมหานครเขาจัดแคมเปญภายใต้ชื่อ Unity of Pride Diverse Series 1 Community ค่ะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศมีทั้งการแสดงพลุสีรุ้งเหนือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็นิทรรศการอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะคะก็มีเหมือนกันที่ภูเก็ตนะคะก็จัดกันไปตั้งแต่เดือนที่แล้วก็มีแล้วก็ช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็มีเหมือนกันนะคะภูเก็ต Pride Week มีทั้งการแสดงคอนเสิร์ตริมชายหาดแร็กโชว์ต่างๆกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะหลากหลายภูมิภาคนะหลากหลายจังหวัดที่เขาจัดงานเฉลิมฉลองกันนะคะสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังก็อยากจะฝากนะคะสำหรับ Pride Month แบบนี้ความหลากหลายเนี่ยมันเป็นสีสันของสังคมของเรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการยอมรับ และการเคารพความแตกต่างของกันและกันนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเวลาสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 21:07 จนถึง 22:00 ค่ะวันนี้ป่านขอตัวลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะใครที่ไปนอนแล้วก็ฝันดีนะใครที่ยังเดินทางขับรถกลับบ้านอยู่นะคะก็ยังมีรายการอื่นๆของทางสถานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะไปจนถึงนู่นเลยเที่ยงคืนนะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจพร้อมเร่งขับเคลื่อนภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าและสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตินางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีภายใต้แนวคิด48 Year of Wild Thanks คาราวานขอบคุณจากใจจัดโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเพื่อขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาสวนสัตว์ไทยตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาพร้อมสะท้อนบทบาทของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในฐานะแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าศูนย์การเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีและร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึง3มิถุนายนสำหรับวันที่3มิถุนายนตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มอบสิทธิพิเศษให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวถึงวันที่30มิถุนายนหลังเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว
8: เมื่อวันที่31พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงว่าเกิดเหตุช้างป่าลงมาทำร้ายนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ2รายบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงระยะทาง 3.7 กิโลเมตรโดยพบว่าเป็นช้างป่าตัวเต็มวัยจำนวน2ตัวและลูกช้างป่าจำนวน1ตัวสาเหตุจากช้างป่ามีพฤติกรรมดุร้ายเนื่องจากห่วงลูกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงได้ ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวงซามน้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1-30 มิถุนายน 2569หากสถานการณ์คลี่คลายทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักสามารถช่วยลดรายจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นไปอย่างคึกคักทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มมีการติดป้ายร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกส่วนการใช้งานสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าก็สามารถทำได้สะดวกเป็นที่ถูกใจร้านค้าและประชาชนที่มาใช้นางสาวกมลพรพัฒนาเจริญกล่าวว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกรู้สึกตื่นเต้นขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเนื่องจากเคยใช้โครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันสุดท้ายรวม19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตรวม258คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันสุดท้ายมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้ง50เขตมีผู้สมัคร252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9เขตยานาวา9คนและเขตพญาไท7คน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะสายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ออกไปในทางแจ๊สและดิกซี่แลนด์แจ๊สทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินเมื่อปี2498นะคะจากนั้นปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เสมีปราโมชนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายครามประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษให้ชื่อโอไอเซแล้วพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสวนสรานรมเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2498เพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและผู้ที่จะขับร้องเพลงโอไอเซในคืนวันนี้คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชินิพนธ์โอไอเซซึ่งคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่21และทรงพระราชินิพนธ์ณวังไกลกังวลเมื่อปี2498นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นของวงใดก็ตามนะคะก็จะมีคำร้องและทำนองเป็นส่วนสำคัญและนอกจากนี้ก็จะมีการเรียบเรียงเสียงประสานการบรรเลงดนตรีและนักร้องตามลำดับอยากจะให้ท่านได้สังเกตผู้ประพันธ์คำร้องซึ่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ได้นำออกขับร้องบรรเลงนะคะโดยจะเลือกจากเพลงซึ่งผู้ประพันธ์คำร้องแต่งให้เป็นเพลงคู่เริ่มด้วยผลงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะเพลงแรกร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องสตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงอ่อนแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของท่านจักร3เพลงค่ะ

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะมาถึงผู้ประพันธ์คำร้องอีกท่านหนึ่งคือคุณสุรัตน์ภุกกเวศซึ่งมีการใช้คำภาษาไทยสำหรับเพลงต่างๆของท่านอย่างไพเราะอ่อนหวานและท่านบอกว่าท่านศึกษาการใช้คำมาจากครูแก้วเริ่มกันด้วยแรกพบศพรักต่อด้วยคำรักคำขวัญสองเพลงนี้สุนทรภรและคุณชวีโชควิทย์ขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อเพลงที่3น้ำผึ้งพระจันทร์คุณพี่นายและคุณชวีบันทึกเสียงค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศเริ่มด้วยแรกพบศพรัก

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานคำร้องของคุณสุรัตน์ภุกกเวชนะคะคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นทั้งนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็นักร้องด้วยฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะเพลงแรกคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติกุหลาบงามคุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณชวลีค่ะและเพลงที่3รักแท้คุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

เราฟังเพลงคู่จากผลงานการประพันธ์คำร้องของครูเพลง3ท่านแล้วนะคะมีผู้ที่แต่งคำร้องให้ครูเอื้ออีกท่านหนึ่งท่านมีพื้นฐานในด้านการแต่งคำกลอนคือเป็นนักกลอนนั่นเองค่ะเมื่อมาแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อท่านก็สามารถที่จะแต่งได้ทั้งถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลและเพลงสนุกสนุกวันนี้คัดเลือกเพลงที่คุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่ง3เพลงค่ะแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกทั้ง3เพลงนี้คุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะ

นั่นคือ3เพลงที่เป็นผลงานการแต่งคำร้องของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการนะคะและครูเอื้อท่านเป็นผู้ให้ทำนองคือแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกก่อนจะไปฟังข่าวค่ะผลงานของทาตรีหรือวิชัยโกกิลกนิษฐ์ก็มีมากมายนะคะที่แต่งคำร้องซึ่งก็ได้หลายแนวทีเดียวค่ะคืนนี้เราจะฟังแนวสนุกสนุกซึ่งเป็นผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันสุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องและฝนจ้าฝนคุณเลิศและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่พึงได้รับแล้ว
8: นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงกรณีมูลนิธิทนายรณรงค์เรียกร้องเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าดูแลว่าสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิที่พึงได้รับโดยนายสริงคารกันทยศผู้ประกันตนและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายนและจะได้รับเงินทดแทนต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์ในวันที่31กรกฎาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการศาสนาจัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568
9: สมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาณศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคารวาสเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลหน่วยงานที่อุทิศตนในการทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน160รายซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพรุ่งนี้ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามโดยวันนี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดพิธีมอบพัดรองแก่บรรพชิตจำนวน94รูปและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คฤหัสถ์52คนและหน่วยงานจำนวน14แห่งมาริชโยรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในจังหวัดชุมพรและระนองพร้อมกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
8: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองจังหวัดระนองพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดทางอาญาและความผิดวินัยร้ายแรงภายในหน่วยงานพร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบการปล่อยปละละเลยจนเกิดการกระทำผิดจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และต้องรับผิดชอบตามระเบียบที่กำหนดพร้อมยืนยันตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่อ่อนข้อให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

โมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569สายชนนิสังควบคุมเสียงเริ่มกันด้วยเพลงคนดีไม่มีวันตายผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ขับร้องคือคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์

ที่จบไปนั้นคือเพลงไกลแสนไกลนะคะผู้ขับร้องคือคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์เป็นผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าค่ะปี2482เราจะเริ่มกันด้วยเพลงผลงานของครูสลายไกลเลิศ3เพลงนะคะเพลงแรกค่ำแล้วโดยคุณสะอาดนินอารามค่ะคุณชรินทร์ธนครด้วยเพลงครั้งหนึ่งและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงเอื้องระทมทั้ง3เพลงนี้ครูสลายไกลเลิศเป็นผู้แต่ง

เราได้ฟังเพลงผลงานของครูสลายไกรเลิศไปแล้ว3เพลงคุณบุญช่วยกมลวาทินซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานไม่น้อยแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะทั้งนั้นนะคะยังมีผู้นำมาบันทึกเสียงใหม่อยู่จนบัดนี้เราจะฟัง3เพลงค่ะช่อดอกรักคุณดวงรักรจนพันธ์ขับร้องดาวเคียงเดือนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติและยามตะวันรอนเพลงนี้คุณศรีสลายสุชาติวุฒิบันทึกเสียงทั้งหมดนี้ผลงานของครูบุญช่วยกมลวัฒน์ทินค่ะ

ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินท่านแต่งทั้งทำนองและคำร้อง3เพลงที่เราฟังจบไปแล้วมีเพลงที่ครูร้อยแก้วรักไทยแต่งร่วมกับคุณมงคลอมาตยกุลอยู่หลายเพลงวันนี้เลือกมา3เพลงนะคะเพลงแรกยังคอยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เมื่อปี2498ต่อด้วยน้ำทิพย์รวงทองซึ่งคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปีเดียวกันคือ2498และเพลงที่3สายลมโดยคุณนฤทธิ์อารีค่ะทั้ง3เพลงนี้ผลงานของร้อยแก้วรักไทยและคุณมงคลอมาตยกุล

เราได้ฟังเพลงผลงานของร้อยแก้วรักไทยร่วมกับครูมงคลอมาตยกุล3เพลงจบไปแล้วค่ะครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติมีผลงานมากมายนะคะเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้เพลงแรกถมไม่เต็มโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ในเพลงลับขอบฟ้าและเพลงที่3บุหลันลอยฟ้าคุณสุวัชชัยสุทธิมาขับร้องค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะและชุดต่อไปจะเป็นผลงานของครูนครมงคลายนท่านมีชื่อเสียงมากในเรื่องของเพลงแปลงสนุกสนุกแต่เพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลก็มีอยู่หลายเพลงอย่างเช่นเพลงน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ธนกรศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เมื่อปี2497คืนนี้สายชนนีสั่งดิฉันจารุดินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ระเจ้าอยู่หัวจะเป็นนามอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

านเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมุฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาฟังธรรมะกันเรามาทำจิตให้สงบในช่วงของจิตตวิเวกที่จะเป็นการฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการเราจะทำจิตของเราให้สงบได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีสติเราจะมีสติได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีเครื่องมือที่ให้เกิดสติเมื่อเรามีสติจิตเรามีความสงบแล้วเราจะทำความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้ก็คือมีสติสมาธิและวิปัสสนาหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะอธิบายในวันนี้เป็นหลักคือลักษณะของวิปัสสนาเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้เจริญวิปัสสนาแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในท่านั่งไม่ได้หลับตาไม่ได้คิดตามที่พระพุทธเจ้าให้แนวไว้แต่สามารถที่จะเจริญในชีวิตประจำวันได้เดินทางเห็นผู้คนรับประทานอาหารเข้าประชุมเข้าห้องน้ำไปทำกิจต่างๆนี่เป็นการเจริญวิปัสสนาได้ยังไงต้องรู้ลักษณะของเขาเรามาเริ่มจากการที่เราตั้งสติขึ้นก่อนท่านผู้ฟังเพื่อจุดประสงค์คือให้จิตมีความสงบสติในวันนี้เราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเจริญอานาปานสติสติหมายถึงการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ระลึกได้จำได้นั่นแหละระลึกถึงอะไรตอนนี้แทนที่เราจะนึกถึงสิ่งนั้นคนนั้นเรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นใหม่แทนที่เราจะนึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเรามานึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจแทนลมหายใจอยู่ตรงไหนก็ต้องเอามืออังอยู่บริเวณจมูกเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงลมได้ใช่ไหมโอ้ยยกมือไว้ตลอดอย่างนั้นมันก็เมื่อยสิเรามาสังเกตอยู่ในโพรงจมูกตัวฟังทางเข้าทางออกของลมหายใจเอาตรงเดียวไม่ต้องตามลมเพราะว่าถ้าตามลมบางทีมันจะเวียนหัวลมเนี่ยมันเข้ามันออกเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราแค่จับสัญญาณความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของเขาโดยเริ่มจากการหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเราสังเกตลมหายใจจากนี้ไปนะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาโดยไม่ต้องบังคับอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันทีมันห่างมันร้อนมันเย็นไม่ต้องแต่ให้เป็นธรรมชาติการหายใจให้เป็นธรรมชาติจะทำให้ร่างกายของเรามีความรีแลกซ์มีความผ่อนคลายทำได้อย่างสบายสบายร่างกายของเรานั้นเขาจะปรับสมดุลของเขาเองแต่เราวิ่งอยู่มันก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเราก็ต้องหายใจเร็วขึ้นเดี๋ยวเขาก็ปรับเขาเอง
เราอยู่ในอิริยาบถนอนใช้พลังงานน้อยมากใช้เบาๆก็เป็นอีกแบบหนึ่งให้เราทำเป็นธรรมชาติตอนนี้แล้วสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวโดยไม่ต้องตามลมการสังเกตดูนะที่ตำแหน่งเดียวนั้นมันอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสได้ชัดเจนเหมือนกับตอนที่เราหายใจแรงๆเมื่อสักครู่นั้นแต่พอได้พอเอาเป็นแนวพอเอาเป็นจุดพอเอาเป็นที่กำหนดการที่เราจะกำหนดอยู่ตรงนี้มันนึกถึงลมตรงนี้ความระลึกได้เนี่ยคือสติตั้งฟังลมหายใจไม่ใช่สตินะจิตก็ไม่ใช่สติด้วยจิตกับลมนี่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันแน่นอนแต่พอจิตเรามาระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติลมหายใจก็อย่างหนึ่งสติก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งจิตเป็นนามลมหายใจเป็นกายเป็นรูปสติก็เป็นน้ำจิตมานึกถึงลมสติก็เกิดขึ้นจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันเราให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันถ้าจิตไปนึกถึงเรื่องอื่นอานาปานสติคือสติที่เกิดขึ้นจากลมมันก็ไม่เกิดไงมันก็ไม่อยู่เพราะเราไม่ได้นึกถึงลมไงเราดันไปนึกถึงเรื่องอื่นถ้าเรานึกถึงลมอานาปานสติคือสติที่อาศัยลมหายใจเป็นเครื่องมือก็เกิดขึ้นไงเราไม่ได้จะเอาลมหายใจตัวฟังในที่นี้แต่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นนั้นคือสติเราต้องการเอาตรงตัวสตินี้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสติจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อยู่ๆมันก็เกิดเพราะหลายๆคนที่เขาไม่ได้เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็หายใจทิ้งเฉยหายใจเข้าหายใจออกก็ทิ้งไปทิ้งไปเปิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเพลินไปภายในภายนอกก็เลยไม่มีสติลมหายใจนึงก็ทิ้งไปเฉยแล้วจิตไปไหนจิตก็ไปตามที่เพลินไปนั่นแหละไปตามสิ่งของไปตามเรื่องราวไปตามเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาไปจิตก็มีอยู่แล้วใช่ไหมลมหายใจก็มีอยู่แล้วแต่สติไม่มีเพราะเพลินไปตามสิ่งต่างๆแต่พอให้จิตมาเฮ้ยเดี๋ยวมันนึกถึงลมดิความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติไม่ยากนะท่านผู้ฟังมันง่ายจนว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะก็มันก็ง่ายๆอย่างนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ง่ายก็มีที่ยากก็มียากนี่เพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ง่ายนะแต่ยากเนี่ยเพราะมันลึกซึ้งสิ่งอะไรที่มันลึกซึ้งละเอียดรอบคอบคำเปรียบภาพทำให้บางคนเห็นว่ามันยากเว้ยไม่ยากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องง่ายๆแต่ละเอียดรอบคอบใช้ความระมัดระวังไม่ละหลวมนั่นแหละมันคือสตินะเรามานึกถึงลมกันนั่นเองนึกถึงคืออะไรบ้างก็สังเกตนั่นแหละเวลาท่านผู้ฟังมาใส่ใจสนใจอยู่กับลมนั่นคือสังเกตแหละตรงนี้แหละมันจึงเป็นจุดที่ว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างเรามีลมเรามีจิตแต่จิตนี่เพลินไปตามเรื่องราวต่างๆไม่ได้นึกถึงลมใช่ไหมก็จะเพลินไปตามเสียงตามรูปตามกลิ่นตามความคิดนึกผ่านทางเสียงก็หูรูปก็ตาความคิดนึกก็ใจจิตมันก็ลอยไหลไปในช่องทางใจลอยไหลไปในช่องทางหูลอยไหลไปในช่องทางตาแต่ก็เพลินไปแต่พอเรามาสังเกตดูลมลมอยู่ตรงนี้การสังเกตดูการรู้นั่นแหละมันจึงทำให้
สติเกิดความที่จิตมาสังเกตเห็นลมจะทำให้จิตเพลินไปตามสิ่งต่างๆลดลงท่านผู้ฟังจะต้องเข้าใจแล้วนะตอนนี้ว่าอ๋อสติกับความเพลินมันตรงข้ามกันถ้าเรามีสติเพลินมันก็ลดลงถ้าเรามีความเพลินมากขึ้นสติเราก็ลดลงในที่นี้เราจะให้ลดความเพลินลงเราจะให้มีสติเพิ่มขึ้นเราก็มาแค่สังเกตดูสังเกตกำหนดใส่ใจจดจ่อระลึกถึงตั้งจิตไว้กับพวกนี้คือความหมายเดียวกันกับคำว่าสติทั้งนั้นเลยทุกฝังเป็นคำที่เราใช้กันในสังคมไทยเรากันปัจจุบันเช่นกำหนดดูสิกำหนดดูดูอะไรมันไม่เห็นอะไรก็ตั้งสติไว้นี่หมายถึงจุดนี้ตั้งสติมันคืออะไรก็สังเกตดูแค่นั้นแหละหาดูสังเกตดูลมหายใจของเราถ้าเราไม่หายใจเราตายไปแล้วนะถ้าจะบอกเออฉันไม่เห็นลมเลยคุณพูดได้ไงเพราะว่าคุณยังไม่ตายหายใจแรงดูสองสามครั้งสังเกตดูตรงไหนเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นถ้าไม่หายใจอยู่ตรงนี้มันตายไปแล้วตอนนี้เราหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วสังเกตดูบางทีมันละเอียดสิ่งที่มันละเอียดมีความประณีตมีความสุขุมกัมพีรภาพมันจะช่วยปรับจิตของเราให้สงบลงได้ไงทำไมเราต้องมาตั้งสติอย่างที่ว่าทำไมเราก็ไม่เพลินดูสิ่งนั้นนี่ไปตามที่ก็จะเป็นกันก็แบบว่าทำไมต้องหาความสุขทางใจล่ะเราก็หาความสุขทางตาทางหูดูทีวีเล่นโซเชียลนั่นนี่ได้ก็ได้อยู่ท่านผู้ฟังนั่นเป็นความสุขประเภทหนึ่งความสุขประเภทนั้นก็เสพได้แต่อยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นความสุขประเภทอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่ามีคุณค่ามากกว่าความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูเล่นโซเชียลกินอาหารเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันมีโทษมากด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยนะเออมีความสุขมีความสุขไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดเสร็จแล้วเวลาไปเที่ยวไปตอนไหนเราไปหน้าเทศกาลใช่ไหมโอ้ยทั้งคนก็เยอะอาหารบริการก็แย่งกันกินแย่งกันใช้บางทีเขาบริการเราไม่ถูกใจโกรธอีกเราทำไมมีความสุขแล้วต้องมาไม่พอใจด้วยก็เขาต้องบริการเราดีสิอันนี้ไงสุขอยู่แต่มันมีโทษมีทุกโทษเจืออยู่ในความสุขนั้นมากกว่าตัวเนื้อความสุขเองความเสี่ยงเนี่ยมันสูงอะไรเสี่ยงสูงเราควรหลีกเลี่ยงตัวบังแต่ถ้าเรามาหาความสุขในภายในอาจจะทำยากหน่อยว่ายากนี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคือมันละเอียดหน่อยมันต้องใช้ความสังเกตต้องใช้ความประณีตต้องใช้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าถ้าได้แล้วนะมันดีกว่าสงบกว่าประณีตกว่ามีโทษน้อยกว่าไม่ต้องเกินกับสิ่งภายนอกเป็นการที่เราทำได้เองในภายในของเราไปได้ทุกที่กับเราด้วยไม่ใช่ว่าต้องไปประเทศนั้นไปกินสิ่งนี้ไปเห็นสิ่งนั้นเราอยู่บ้านเราเข้าห้องน้ำเราทำอะไรมันมีความสุขแบบนี้ได้หมดนั่นคือสุขที่เกิดจากสมาธิเราจะเอาความสุขนี้ให้เกิดขึ้นกับเราให้ได้เริ่มจากการตั้งสติตั้งฟังสติไม่ใช่สมาธิสติเป็นคนละอย่างกับสมาธิสมาธิคือความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในต้องมีองค์ประกอบคือปีติสุขมีความคิดนึกหรือบางทีก็ไปอุเบกขาแต่สตินี่จะไม่ได้มีปีติสุขเป็นองค์ประกอบคือตอนที่เรามีสมาธิเนี่ยเราต้อง

เราบ้าบ้าบอบอทำได้ทุกฝั่งก็ทำยังไงอ่ะก็คุณหายใจไหมล่ะตอนที่คุณโกรธอยู่คุณบ้าบ้าบอบออยู่คุณกำลังเพลินอยู่นั่นนี่อยู่เนี่ยหายใจไหมหายใจอยู่เอาก็ถ้าหายใจอยู่มันก็มาสังเกตลมมันก็เกิดสติแล้วไงเพราะนั้นอย่าสับสนระหว่างว่าสติคือสมาธิไม่ใช่สติก็สติสมาธิก็สมาธิพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนระหว่างในมหาสติปัฏฐานสูตรพูดถึงการที่เราจะทําสติให้เกิดขึ้นได้มีส่วนที่ว่ามีนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความไม่พอใจความโกรธนั่นนี่เรามีสติเกิดขึ้นได้นะคนเราเนี่ยมักจะเข้าใจอะไรไปในทางที่ว่าคู่ตรงข้ามคือง่ายๆมันก็แบ่งเป็นสองตรงข้ามกันก็จบมีก็คือมีคือหนึ่งไม่มีคือไม่มีคือศูนย์แต่ความเป็นจริงจิตใจของเราสภาวะภายนอกธรรมชาตินี่มันไม่ได้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แบบนั้นน่ะมันจะเป็นระนาบมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นอนาล็อกหมายถึงความต่อเนื่องที่มันเพิ่มขึ้นไปทางนี้หรือลดลงมาทางนี้เป็นเหมือนเส้นกราฟที่บางทีก็เพิ่มขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นช้าลดลงเร็วลดลงช้ามีเส้นตรงบ้างเส้นเคอร์บ้างนี่เป็นลักษณะของธรรมชาติทีนี้พอเราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมตำรวจฟังมันเพื่อง่ายต่อการศึกษาวิจัยเขาก็เลยแบ่งเอาง่ายๆ0011100แบบนี้คนอยู่สังคมเมืองก็จะมีแนวคิดแบบนั้นนี่เพราะว่ากิเลสมันอบรมบ่มมาไงเราจึงมาทำความเข้าใจตรงนี้แหละว่าถ้าเราหายใจอยู่ท่านผู้ฟังเข้าและออกอยู่ทุกขณะอยู่แล้วถ้าเราไม่หายใจตอนนี้อีก6นาทีเราตายแน่นอนและในช่วง6นาทีนี้ไม่ได้สบายด้วยมันจะอึดอัดมันจะอะไรต่างๆเราก็ต้องเป็นธรรมชาติของร่างกายก็ต้องอึกขึ้นมาให้เราหายใจขึ้นมาหายใจแล้วสังเกตดูสติอยู่ตรงนั้นทันทีตอนไหนตอนที่ฟุ้งซ่านก็ได้ตอนที่โกรธก็ได้ตอนที่คิดเรื่องอกุศลธรรมก็ได้พอเรานึกถึงลมหายใจนี่สติอยู่ตรงนั้นใช่ไหมจิตที่จะเพลินไปตามความโกรธนั้นจิตที่จะเพลินไปตามเรื่องบ้าบอนั้นความฟุ้งซ่านนั้นความเพลินนั้นจะอ่อนกำลังลงในขณะที่มันอ่อนกำลังลงมันไม่ได้ดับเลยนะท่านผู้ฟังมันอ่อนกำลังลงเพราะมันเป็นความต่อเนื่องใช่ไหมมันไม่ได้เปิดปิดปิดเหมือนหลอดไฟอย่างนี้แต่มันจะค่อยอ่อนลงอ่อนลงความเพลินลดลงลดลงเพราะอะไรก็ความเพลินมันจะเพิ่มขึ้นหรือความเพลินมันจะลดลงทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยเหตุคือปัจจัยนั่นแหละเหตุของความเพลินที่จะเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าผัสสะนั้นมันมีพลังมันถูกจริตเรามันทำให้เราหลงได้ให้เราโกรธได้ให้เราไม่พอใจได้หนึ่งในหลายๆเหตุปัจจัยคือผัสสะที่มีพลังหรือเหตุปัจจัยที่สองก็คือกิเลสที่มันสะสมอยู่ในจิตใจของเรามันก็มีมากด้วยความที่มันมีอยู่ถ้ามากมันก็โผล่มาบ่อยหน่อยถ้าน้อยบางทีมันก็มาน้อยหน่อยแต่ว่ากิเลสที่มันอยู่ในจิตใจเรายังไงมันมีมาแน่พอมันมาแน่แล้วมันก็เลยทำให้บางทีปัจจัยนั้นมันมากมีพลังขึ้นมาในบางครั้งบางคราวความถี่ความห่างไม่เท่ากันละเหตุปัจจัยที่ให้มันมีพลังมาเพิ่มมันก็เพิ่มพลังขึ้นแต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้พลังมันลดลงก็มีท่านผู้ฟังก็คือสติพอเรามีสติเป็นเหตุปัจจัยความเพลินจะลดลงสติเองก็ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสติก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้โอ้หลายอย่างเลยอนุสติ10อย่างนี้ได้หมดเลยจะนึกถึงลมหายใจอย่างที่เราทำกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดสติได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงบุญกุศลการให้ทานจาคะที่เราเคยทำมา
ึกถึงพระสงฆ์

ครูบาอาจารย์นึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ได้จากไปท่านทำความดีเอาไว้นั่นก็ได้แต่หลายอย่างตอนนี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือคำถามคือเอาแล้วเราจะมาดูลมหายใจที่ท่านเรียกว่าเป็นอนุสติที่ท่านเรียกว่าเป็นอานาปานสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไงมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยถูกปะเหตุปัจจัยอะไรที่จะมาสนับสนุนให้ลมหายใจเราดูสังเกตแล้วเนี่ยมันแบบเวิร์กนะทำได้ดีนะไอ้เส้นกราฟที่มันจะเพิ่มพลังสติขึ้นเนี่ยมันชันๆซะหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าลากไปยาวๆนึงเอาจะเพิ่มพลังของเขาศีลท่านผู้ฟังมีไหมท่านผู้ฟังมีศีลจะกี่ข้อก็ตามนั่นคือมันเพิ่มเหตุปัจจัยแหละเพิ่มพลังของสติของเราได้แต่มีศีลเพิ่มมากข้อขึ้นละเอียดขึ้นดีขึ้นเราสติก็จะดีมีพลังเพิ่มขึ้นมีความขยันไหมถ้ามีความขยันมีความไม่เกียจคร้านสติของเราก็เพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้นได้มีการยินดีในเสนาสนะอันสงัดไหมมีการไม่คบเพื่อนชั่วไหมมีการรู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่าเหล่านี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้สติมีกำลังได้เอาตอนนี้ที่แน่ๆในตุ้มฟังมีสติละที่แน่ๆในตุ้มฟังมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์นี่เป็นกัลยาณมิตรละมีแล้วเอาสักสองอย่างพออยู่สองอย่างเป็นพื้นฐานแล้วตั้งสติขึ้นสังเกตดูลมทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงสังเกตดูลมแล้วสติมีพลังความเพลินจะอ่อนกำลังลงที่เราจะเพลินไปตามความคิดผ่านทางใจเสียงผ่านทางหูรูปผ่านต่างๆจะลดลงในระหว่างที่เรามีสติอยู่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นความคิดนะท่านผู้ฟังจะมีอยู่แต่ความคิดบางเรื่องก็ผ่านมาแล้วก็ที่ขณะเราตั้งสติไว้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรนะบางทีคนข้างบ้านทำเสียงนั้นเราทำกับข้าวมีกลิ่นนี้ด้วยรถขยะผ่านมาก็ได้เสียงได้กลิ่นหรือถ้าเราลืมตาขึ้นก็เห็นภาพด้วยเราไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผัสสะเหล่านั้นได้แน่นอนเรามีตาอยู่มีหูอยู่มีช่องทางใจความคิดบางอย่างโผล่มาอยู่แต่พอเราไม่ลืมลมสิ่งที่จะดึงจิตของเราไปนั้นเนี่ยมันจะอาศัยกระบวนการของความเพลินหมายความว่าเสียงก็จะอาศัยความที่จิตของเราเนี่ยเพลินมันจะดึงจิตของเราไปได้ความคิดก็จะอาศัยความที่จิตของเราเพลินเนี่ยดึงจิตของเราไปได้ไปทางช่องทางใจให้เพลินไปตามความคิดแต่พอความเพลินมันอ่อนกำลังลงพลังดึงของมันจะค่อยอ่อนลงหมายถึงพลังดึงจริงมันมาจากความเพลินของเรานะถ้าเราเพลินมากเท่าไหร่มันจะเหมือนมีพลังดึงมากขึ้นเท่านั้นแต่เสียงก็เสียงเดิมความคิดก็ความคิดเดิมมันแหละเหมือนกันไม่ต่างกันธรรมชาติของเขาแต่ความเพลินจะเป็นตัวประสานให้จิตของเรามันไหลไปตามแรงดึงยิ่งเพลินมากแรงดึงยิ่งมากจะลดพลังของความเพลินก็เพิ่มพลังสติไงอย่างที่ว่าสติมันตรงข้ามกับความเพลินเราจะเพิ่มพลังสติได้ทำยังไงเราตรีตรึกไปทางไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเพราะถ้าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตของเราจะน้อมไปทางนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไงถ้าเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะไม่น้อมไปทางนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไงเพราะฉะนั้นกำลังของไม่ว่าจะสิ่งใดผู้ฟังมันมาจากจิตของเราจิตเราให้กำลังกับเขาไหมกิเลสนี่นะมันสูบเลือดสูบเนื้อเราดูดพลังของเราอยู่นะมันถึงมีพลังได้เราให้พลังกับเขาต้องหาเขาถึงมีพลัง
เราให้พลังกับเสียงเสียงจึงมีพลังเราให้พลังกับความคิดความคิดจึงมีพลังนี่เราฉันไปให้ตอนไหนตรงที่คุณเพลินนั่นแหละตรงที่คุณใส่ใจไปในมันนั่นแหละเขาเป็นอย่างนั้นเหรอใช่มันเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วผมไม่เห็นรู้เลยเนี่ยถูกบังอยู่ไอ้ที่มันบังอยู่ให้เราไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยคืออวิชชาทั้งสูบเลือดสูบเนื้อเรายังหลอกเราอีกนะว่ามันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโอ้โหร้ายกาจมากทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาบอกว่าให้เดี๋ยวก่อนนะกันให้เข้าใจนะว่ามันสูบเลือดสูบเนื้อเราอยู่หนึ่งสองนั้นมันหลอกเราด้วยว่าให้เราเข้าใจว่ามันไม่ได้สูบมันเอาพลังมาให้ความตื่นขึ้นได้ระดับแรกเลยเนี่ยคือสติเลยต้องมาเลยต้องระวังต้องลดพลังของมันก่อนมันถึงจะค่อยเห็นเรื่องราวได้ชัดเจนต้องเอาพลังมาให้ปัญญาของเราเอาพลังมาให้สมาธิของเราเอาพลังมาให้จิตใจเดิมจิตที่เป็นพระพัฒน์สอนของเราเนี่ยเอาพลังมาให้เขาให้ได้ไงสติเลยสติเราตั้งเอาไว้สิ่งอื่นจะอ่อนพลังลงเราจะให้สติมีได้ในที่นี้ใช้ลมหายใจลมหายใจเรากำหนดขึ้นสังเกตขึ้นจดจ่อไว้ใส่ใจดูสติจะมีพลังในขณะที่เราเพลินอยู่นั่นแหละคิดเรื่องบ้าๆบางทีมันมาแต่ไม่ให้พลังกับสิ่งนั้นไม่ให้พลังคือก็ไม่ลืมลมง่ายๆไม่ลืมลมจะได้ยินเสียงจะมีความคิดนึกก็ไม่ลืมลมเราไม่ลืมลมปุ๊บใช่ปะสติจะมีพลังมากขึ้นพอเราไม่ใส่ใจไปในเสียงในภาพในความคิดหนึ่งนั้นใช่ปะความเพลินที่จะไปทางนั้นเนี่ยมันจะอ่อนแรงลงจนกระทั่งว่ามันหมดอ่ะมันหมดไม่ใช่หมดเลยนะมันหมดระยะหนึ่งหมดแป๊บหนึ่งไอ้แป๊บหนึ่งที่มันหมดไปนั้นสมาธิจะเกิดทันทีระวังระยะเวลาที่มันบอกว่าแป๊บหนึ่งเนี่ยบางทีมันยาวขึ้นเป็นสองแป๊บสามแป๊บสี่แป๊บยาวขึ้นบางทีเป็น10นาทีชั่วโมงบางคนได้เป็นหลายๆชั่วโมงไอ้ตรงนี้จึงเป็นสมาธิช่องว่างที่เกิดขึ้นละโอกาสว่างที่เราสร้างขึ้นในสถานการณ์ที่บีบคั้นต่างๆสติเนี่ยจะเป็นตัวที่ทะลุทะลวงไประหว่างจะเป็นตัวที่เปิดช่องทางใหม่ให้จิตใจของเรานั้นมีความระงับลงได้เวลาเราตั้งสติไว้อย่างนี้จิตจะค่อยระงับลงระงับลงตอนแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยระงับหรอกแต่ถ้าเราไม่ดูลมมันจะไปสเต็ปที่สองที่สามต่อไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตั้งสติไว้ตอนที่เราฟุ้งซ่านตอนที่เราไม่สงบตอนที่เราโกรธตอนที่เราคิดบ้าๆบอๆจะให้มันสงบลงเนี่ยมันไม่ได้เลยเราขณะที่เราคิดบ้าๆบอๆโกรธฟุ้งซ่านไม่สงบเรานึกถึงลมได้เมื่อไหร่นั่นแหละสติมาแล้วเอ๊ะใช่ฉันไม่ควรทำสิ่งนี้นะเออมันยังไม่ดับไปไม่เป็นไรแต่เราดูลมไหมเดี๋ยวมันจะค่อยระงับไปเองไอ้เดี๋ยวของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยนะบางคนก็ฟาดไปเลยชั่วโมงหนึ่งเต็มๆคือมันไม่สงบเลยนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเอาแต่น้อยเห็นลมเยอะล่ะเออก็เห็นลมอยู่บ้างบางสักสองแป๊บสามแป๊บอ่ะสองแป๊บสามแป๊บยังดีนะฟังมันยืดได้เป็นสี่แป๊บห้าแป๊บนาทียี่สิบนาทีอยู่ที่ว่าเราจดจ่อสังเกตดูกำหนดรู้หมายถึงตั้งสติไว้ไหมแค่นั้นเองถ้าเราจดจ่อสังเกตดูกำหนดรู้สติมีพลังเพิ่มขึ้นสมาธิก็ตามมาอย่างที่ว่าไอ้สิ่งที่ว่ามีพลังความฟุ้งซ่านโอ้ยทำให้เราแบบว่าไม่พอใจคือมันดึงเราเพลินไปแล้วเราจะลดพลังความเพลินของเราไม่ใช่ว่ายิ่งใส่ใจไปในสิ่งนั้นนะโอ้ยทำไมฉันไม่สงบเลยโอ้ยทำไมฉันฟุ้งซ่านอีกล่ะก็ถ้าถามอย่างเงี้ยทำไมนี่จิตเรายิ่งไปทางนั้นเลย
ก็เธอเป็นคนโง่ไงเธอเป็นคนไม่ฉลาดไงเธอเป็นนั่นนี่ไงคนนี้แหละคือลักษณะของมันที่มันมีพลังขึ้นว่ามันหลอกเราอีกว่ามันเป็นความผิดของเราทั้งนั้นที่มันเป็นความผิดของมันเอ้าเราไม่โทษใครดีกว่าเพราะตัวมันคือตัวเรานั่นแหละเจ้ากิเลสเอาเรามาตั้งสติไว้แค่นั้นเองเรามากำหนดดูตั้งสติไว้กิเลสเดี๋ยวมันนอนพลังลงเองท่านผู้ฟังเสียงภาพกลิ่นรสความคิดนึกจะอ่อนพลังลงเองเพราะความเพลินที่เราไม่ให้กำลังกับมันตั้งสติไว้ท่านผู้ฟังไม่เพลินไปเพราะสติเรามีกำลังแล้วจิตระงับลงค่อยๆไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคือจิตจะสงบระงับจะมีอุเบกขาได้จะมีปีติสุขได้จะมีความคิดนึกที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นได้ความคิดนึกที่เป็นกุศลธรรมนะท่านผู้ฟังเกิดขึ้นได้เพราะนั่นคือวิตกวิจารความคิดนึกที่เป็นกุศลมันยังดีกว่าความคิดนึกที่เป็นอกุศลไงความคิดนึกที่เป็นอกุศลทำไมบางทีมันโผล่มาได้ก็เพราะว่าความเพลินกิเลสพวกนั้นแต่พอเราตั้งสติไว้ดีแล้วสติมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยความคิดนึกที่เป็นอกุศลโผล่ขึ้นมาไม่ได้จะมีความคิดนึกที่เป็นกุศลเท่านั้นโผล่ขึ้นมาบางทีก็ส่งผลให้เกิดปีติสุขด้วยอุเบกขาด้วยต่อไปอีกท่านผู้ฟังพอเรามีสติจนจิตเนี่ยสงบลงระงับลงระดับหนึ่งเนี่ยจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามความมากความน้อยนี่ก็สั้นก็ตามยาวก็ตามอธิบายก็มาน้อยมากสั้นยาวนิดหนึ่งนะน้อยๆ นี่ก็คือจะมีความคิดนึกมาปนบ้างมีปีติสุขปนบ้างนี่ความสงบแบบน้อยๆแต่มากๆมันก็จะเป็นอุเบกขานิ่งเย็นอยู่ข้างในไปเลยเป็นความสุขที่ระงับเย็นสว่างอยู่ข้างในนี่ก็มากจนน้อยก็ตามยังมีความคิดนึกที่เป็นในทางกุศลแทรกอยู่หรือจะมากก็ตามระงับลงเย็นเป็นอุเบกขาไปจะสั้นนี่คือระยะเวลามันน้อยอาจจะแค่2แป๊บ3แป๊บ10นาที5นาทีได้หมดหรือจะยาวเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงจะน้อยจะมากจะสั้นจะยาวช่องว่างพวกนี้แหละท่านผู้ฟังเราสร้างขึ้นใช่ไหมเป็นโอกาสว่างในเวลาที่มันโลกมันวุ่นวายโลกมันไม่สงบโลกมันบีบคั้นมันมีช่องว่างเหล่านี้น้อยก็ตามมากก็ตามสั้นก็ตามยาวก็ตามนะเหล่านั้นน่ะมีประโยชน์มากกว่าเวลาที่เหลือทั้งหมดมีความสว่างมากกว่าความมืดทั้งหมดให้ท่านผู้ฟังใคร่ครวญตรงนี้ทีหนึ่งนะไอ้ความว่างความเย็นๆที่เราสร้างขึ้นน้อยก็ตามมากก็ตามมันดีกว่าความบีบคั้นที่มีมากหรือว่าของไม่ดีมีมากๆมันจะไปดีได้ไงของดีมีนิดเดียวยังดีกว่าแน่นอนความสว่างมีนิดเดียวยังดีกว่าความมืดมืดมนอนธการทั้งหมดไอ้น้อยๆตรงนี้ท่านฟังมันทำให้เกิดประโยชน์มากสั้นๆตรงนี้แหละท่านฟังมันจะทำให้เกิดประโยชน์ยาวไกลยังไงตรงวิปัสสนานี่เลยช่องว่างตรงนั้นความว่างตรงนั้นความสงบตรงนั้นในขณะที่เวลาอื่นฟุ้งซ่านไม่สงบเบียดเบียนความว่างตรงนี้เนี่ยเราใส่วิปัสสนาลงไปวิปัสสนาคืออะไรเขาสับวิเคราะห์กันเต็มที่แล้วทุกฟังวินี่คือเห็นแจ้งต่างใช่ไหมแจ้งต่างวิเศษปัสสนาคือเห็นด้วยปัญญาคือเห็นชัดเจนด้วยปัญญาอะไรคือเห็นชัดเจนด้วยปัญญาเห็นความแตกต่างนั่นเองทุกฟังเอาง่ายการที่เราเห็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราโดยความเป็นอนัตตาเห็นไหมว่ามันแบบตรงข้ามกันด้วยปัญญาอ๋อจริงๆมันไม่ใช่เป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาก
ครูชมพู่บอกการเห็นโดยความเป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งหรือการที่เราเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เฮ้ยมันก็สุขนี่นะมีอาหารกินเดินทางนั่นนี่มีเงินทองใช้ก็สุขดีแต่เราเห็นอีกมุมหนึ่งว่าอมเป็นทุกข์นะเห็นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยท่านจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาไอ้ของเข้าที่เรามีมันก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วบ้านเรือนต่างๆนั่นนี่มันคงถาวรดีเที่ยงแท้ไงเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนะมันพังได้เปลี่ยนแปลงได้การเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยท่านจริงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาสังเกตไหมว่ามันเหมือนตรงข้ามกันสุขเราเห็นด้วยความเป็นทุกข์เที่ยงเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอัตตาเราเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็จึงพูดถึงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาพระพุทธเจ้ายกมา3อย่าง3อย่างนี้คือ3คู่ให้เห็นด้วยความเป็นของตรงข้ามที่มักจะทำให้เพลินไปคือเพลินไปตามสุขเพลินไปตามความเที่ยงเพลินไปตามความเป็นอัตตาตัวตนของเราแต่พอเราไม่เพลินมีสติตั้งไว้เฮ้ยเราเห็นอีกมุมหนึ่งนะอ๋อจริงๆมันไม่เที่ยงนี่นะมันเป็นทุกข์นี่นะมันเป็นอนัตตานะเนี่ยพอเราไม่เพลินแล้วเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนี่คือคอนเซ็ปต์ตามฝันเราต้องเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นด้านตรงข้ามของเขานี่คือลักษณะของวิปัสสนานะไล่ไปเลยมีอะไรบ้างสิ่งสวยงามป่ะมาเลยเห็นแล้วมันเพลินใช่ไหมวิปัสสนาคือเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามอสุภสัญญาอสุภสัญญาจึงเป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งอย่างที่เราฟังเคยฟังมาแหละการเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามเป็นยังไงผมคนเล็บฟันหนังมันเน่ายังไงมันเหม็นยังไงนั่นก็แบบหนึ่งหรือความที่เราเห็นโดยสิ่งต่างๆด้วยความเป็นรวมเป็นก้อนเดียวกันนี่คนนั้นหนึ่งคนนี้ท่านก็เลยสอนให้แยกธาตุเหมือนคนฆ่าโคแล้วก็นั่งแบ่งออกเป็นส่วนเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกกันหน่อยแยกกันออกแยกแยกด้วยความเป็นธาตุสี่นี่เขาก็จึงบอกว่าเป็นวิปัสสนาแบบหนึ่งมันเริ่มมีหลายแบบนะจากที่ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเฮ้ยนี่ก็เป็นอสุภะด้วยนะใช่อันนี้ก็เป็นธาตุสี่ด้วยนะใช่อ๋อเพราะว่ามันต้องเห็นตรงข้ามกันเนี่ยอะไรที่เราเห็นแล้วเพลินมันจะมีคู่ตรงข้ามเสมอที่เห็นแล้วจะไม่เพลินที่เข้าใจอย่างนี้แล้วจะเห็นอีกด้านหนึ่งนี่นะท่านผู้ฟังคือคอนเซปต์ของการทำวิปัสสนาเพราะนั้นมันมีหลายอย่างมันจะไม่ได้มีแค่อันนี้จังทุกขังอนัตตาคืออันเนี้ยก็คือสุดๆแล้วล่ะที่พระพุทธเจ้ายกมาสามอันเป็นหลักๆใช่ไหมอย่างอื่นมันก็จะมาอยู่ในนี้แหละด้วยหลักการเดียวกันเนี้ยคู่กันเนี้ยสุดตรงไปทางโน้นให้เพลินแต่ทางสายกลางมาทางนี้ให้ออกจากความเพลินเป็นช่องเป็นทางออกสุดโต่งเนี่ยหมายถึงท่านรวมเอาโต่งข้างซ้ายข้างขวาไปอยู่ด้วยกันเลยแล้วเอาคำสอนของท่านมาเป็นทางสายกลางคือตัดช้อยส์ให้มันเหลือน้อยลงไปอีกจากสุดโต่งซ้ายขวาและตรงกลางนี่คือเทศให้คนฉลาดฉลาดฟังอย่างพี่สุปัญจวัคคีย์นะมีให้เลือก3ช้อยส์ทางสายกลางบอกไว้ต่อมาอีก3มันมากไปเอา2ซะ2นี่ก็คือเอาสุดตรง2ข้างไปรวมกันอันหนึ่งเป็นอัตตาอัตตานี่รวมสุดตรง2ข้างแล้วนะเป็นสุขนะสุดตรง2ข้างนะเป็นเที่ยงนะสุดตรง2ข้างแล้วรวมอยู่นั้นแล้วก็เหลือทางสายกลางมาอันเดียวต่อมาอีกโอ้โหเอาเหลืออันเดียวเลยซะไม่ต้องไปมี2อันเดียวเลยคืออันนี้จังไปเลยทุกขังไปเลยอนัตตาไปเลยอสุภะไปเลยธาตุสี่ไปเลยอันเดียวไปเลยคือพูดถึงทางสายกลางอย่างเดียวไปเลยคือถ้าพยายามตัดช้อยส์ให้เหลือน้อยๆเราย่อยได้ไง่ายๆแต่เราสังเกตแพทเทิร์นแล้วเนี่ยโอ้มันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันมีคู่ตรงข้ามที่จะทำให้เพลินให้สับสนในคู่ตรงข้ามนั่นแหละเราเห็นอีกด้านหนึ่งนี่มันคือวิปัสสนาหรือลักษณะของโลกนี้ที่เราต้องมีการปรุงแต่งมีการสมมติว่าเออนี่บวกอันนี้แล้วเอามาเป็นอันนั้น
อย่างเช่นว่าคุณเอาได้มาผสมกันเป็นแบบนี้สารอวัยวะนี้เป็นผ้าผ้านี่ก็เป็นชื่อใหม่ขึ้นมาความเป็นผ้านี่มันก็คือเป็นเรื่องของสมมติไงเอาผ้ามาตัดเย็บอย่างนี้ใส่จากข้างบนก็เป็นเสื้อเอามาตัดเย็บอย่างนี้ใส่จากข้างหลังก็เป็นกางเกงกระโปรงเอากับผ้าผืนเดียวกันแล้วมันไม่ใช่ผ้าหรือเสื้อเนี่ยก็ผ้านั่นแหละแต่ว่าต้องเรียกชื่อใหม่อันนี้คือสมมติสมมติตามเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งของเขาจะเป็นวิปัสสนาได้นะในสิ่งสมมติเนี่ยยังไงนะตรงข้ามของมันคืออะไรล่ะสมมติก็ตรงข้ามกับวิมุตติไงคือสัจจะสมมติเนี่ยมันไม่จริงนะมันไม่จริงเนี่ยหมายความว่ามันไม่ใช่สัจธรรมที่จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไงแก้วหน้ามันก็จะไม่เป็นแก้วละถ้ามันแตกไปรถยนต์มันก็ไม่เป็นรถละถ้ามันแยกส่วนประกอบกันก็เป็นเศษเหล็กไปอะไรไปมันมีข้อจำกัดของสมมติตามเงื่อนไขแต่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรจริงๆคือสัจจะไงสัจจะจริงๆก็เป็นอย่างหนึ่งในที่นี้สมมติจึงตรงข้ามกับวิมุตติวิมุตติจึงเป็นการเจริญวิปัสสนาหรืออย่างที่เราทำมานี่เลยท่านผู้ฟังเพลินกับสติสตินี่จึงเป็นส่วนของวิปัสสนาสติสัมปชัญญะสติปัญญาเพลินตรงข้ามกับสติเราจะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของความเพลินได้คุณต้องตั้งสติไว้สติก็จะทำให้เราไม่เพลินหรือขี้เกียจกับขยันเอาตรงข้ามกันเลยเนี่ยอะไรที่เป็นคู่ตรงข้ามกันแล้วส่วนตรงข้ามกันนั้นเป็นทางสายกลางไอ้คู่ตรงข้ามนี่แหละการที่เราต้องเห็นมันทั้งสองฝ่ายนี่แหละเป็นวิปัสสนาขี้เกียจผู้งานทำเรื่องที่ไม่เป็นสาระยุ่งอยู่ก็จริงแต่ยุ่งในเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์อ่ะมันก็เรียกขี้เกียจมีข้ออ้างตรงข้ามก็ขยันการที่คุณทำความขยันอดทนมีระเบียบวินัยใส่ใจในเรื่องสำคัญนั่นก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาเลยหรือลักษณะของความหนุ่มสาวอย่างนี้ครับพี่ต้นคนหนุ่มคนสาวมีสุขภาพแข็งแรงถ้าคุณจะเห็นเป็นวิปัสสนาเห็นตรงข้ามกันนะความแก่ง่อมมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนะการเห็นความแก่ความเสื่อมไปนี่จะเป็นวิปัสสนาเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกันนะทุกฝั่งสวยงามก็ไม่สวยใช่ไหมเป็นอสุภะหนุ่มสาวก็เห็นด้วยความเป็นแก่ชราก็เป็นวิปัสสนาชีวิตเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แข็งแรงอยู่ยังไม่ตายต้องเห็นตรงข้ามนะโดยความเป็นของตายแล้วความตายท่านจึงบอกว่ามีซ่อนอยู่ในชีวิตร่างกายจะบอกแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยมีกำลังวังชาเซลล์มันตายทุกวันป่ะที่ใครถูมาผมร่วงไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะพวกนี้เป็นการบ่งบอกถึงความแก่ชราของเซลล์ความตายของเซลล์ที่มันอยู่ในร่างกายของเรามีตลอดเวลาเพียงแต่ว่าที่เกิดใหม่มันยังมีมากกว่าที่ตายไปแค่นั้นแหละแต่ความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวหรือความที่สุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรงท่านบอกว่าจริงๆมันมีอาพาธซ่อนอยู่ในนั้นนะวิปัสสนานะเห็นตรงข้ามนะอาพาธมีเชื้อโรคนะในร่างกายตอนนี้ของเราเนี่ยทุกฝั่งมีเชื้อไวรัสมีเชื้อแบคทีเรียมีจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่มันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เซลล์ของมันมีเลยนะก็ทำไมเราไม่ตายเราไม่แบบป่วยไข้ไม่เป็นอะไรกันนะก็เพราะว่ามันยังไม่มามันมีซ่อนอยู่เฉยความเป็นอาพาธมันจึงซ่อนอยู่ในความสุขภาพดียังรวมถึงเรื่องสาระแก่นสารด้วยนะทุกฝั่งถ้าเราคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสาระแก่นสารมากอย่างเช่นนโยบายนี้ทางการเมืองหรือลักษณะการงานวิจัยชิ้นนี้แต่ในการศึกษาการวิจัยหรือว่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้แต่ในเชิงพวกนักประดิษฐ์อินโนเวชันต่างๆโอ้นี่มีสาระอยู่ในนี้มากมายเลยเราต้องเห็นด้วยความเป็นไม่มีสาระนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับ
ก็ไปหาแก่นไม้ก็ได้ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งเข้าใจว่าต้นไม้นี้จะมีแก่นแบบเตรียมการกันอย่างดีทั้งตัดไปทั้งแบกไปทั้งเตรียมการนั่นนี่เอาปอกกาบออกปอกกาบออกเลยปอกกาบออกปอกกาบออกเดี๋ยวนั้นกระพี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกระพี้ก็ไม่เห็นจะไปมีแก่นได้ยังไงมันหมดแล้วเราเห็นด้วยความเป็นของที่ไม่มีแก่นสารยังไงมันคือไม่มีแก่นสารคือมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นของที่ไม่ยั่งยืนเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของที่เป็นอนัตตาสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งไหนไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นน่ะไม่มีแก่นสารเราคิดว่าไอ้นี่จะนำความสุขมาให้แต่สุขเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ดีเราคิดว่าจะนำความเป็นตัวตนเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้แต่สุดท้ายมันก็พังไปอยู่ดีเสื่อมเสียได้อยู่ดีเป็นอนัตตาอยู่ดีนั่นแหละมันไม่มีสาระแก่นสารไงเราจะให้เกิดวิปัสสนาเห็นสิ่งที่ว่านี่มีสาระนี่ดีมากๆเลยเราต้องเห็นด้วยความเป็นคนที่ไม่มีสาระวิปัสสนามันจะเกิดตรงนั้นเลยทุกฝั่งโดยเรื่องศรัทธาก็ได้นะความไม่มีศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมความที่แบบไม่มั่นใจอ่อนแอไม่มีพลังใจไม่มีจิตตะไม่มีศรัทธาให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งตรงข้ามกันเออศรัทธาต้องมีนะศรัทธาจึงเป็นวิปัสสนาของความไม่มีศรัทธาไม่มั่นใจแบบหวั่นไหวง่ายด้วยหลักการเดียวกันนี้นะพอจิตเราไม่เป็นสมาธิอ่ะท่านผู้ฟังจิตเราไม่เป็นสมาธิมันก็เช่นฟุ้งซ่านอย่างนี้ใช่ไหมล่ะฟุ้งซ่านเราเห็นโดยความเป็นวิปัสสนาได้อยู่นะใช่ท่านผู้ฟังถ้าจิตเราฟุ้งซ่านไม่สงบทำไมเป็นอย่างนี้นะเราเห็นโดยความเป็นวิปัสสนาแล้วโอ้นี่ไงมันไม่เที่ยงอะไรมันไม่ยั่งยืนนะนี่โอ้สิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่านี่คือจิตที่เป็นสมาธินั่นเองวิปัสสนาเกิดตรงที่มันไม่สงบนั่นเลยท่านผู้ฟังวิปัสสนาเกิดตรงที่ฟุ้งซ่านนั่นเลยวิปัสสนาเกิดตรงที่ไม่มีศรัทธานั่นเลยวิปัสสนาเกิดตรงที่เห็นด้วยความเป็นสุขนั่นเลยวิปัสสนาเกิดตรงที่เห็นด้วยความเป็นอัตตานั่นเลยล่ะวิปัสสนาเกิดตรงที่เห็นด้วยความเป็นสวยงามนั่นเลยล่ะวิปัสสนาเกิดตรงที่ความหนุ่มความสาวชีวิตดีงามสุขภาพดีตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเลยล่ะเพราะความจริงมันซ่อนอยู่แค่พลิกเหรียญเท่านั้นเองเหรียญมีสองด้านนะทุกฝั่งด้านหนึ่งเราเห็นก้อยใช่ไหมแต่พอเราไปมาดูด้านหนึ่งเอาเป็นหัวนี่นะเอาแต่กี้มันก้อยอยู่นะก็เลยก็พลิกดูนี่เอ้านี่ก็เป็นก้อยกลับมาแล้วแล้วหัวอยู่ไหนเราพลิกดูอีกด้านหนึ่งดิเอาหัวกลับมาเอาแล้วก้อยไปไหนมันไม่ได้เห็นบ้องกันหรอกเราพลิกได้ไหมเพราะในขณะที่เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจระวังด้วยวิปัสสนานะคุณพลิกเห็นปุ๊บอ้าวเป็นปัญญาเกิดขึ้นทันทีเอ้ามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะทุกข์อ่ะทุกข์มากๆทุกข์มากๆไม่พอใจไม่พอใจเห็นอีกด้านหนึ่งเออสุขมันก็มีคือมันต้องตรงข้ามกันไงอย่างคนที่เห็นอะไรแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆเนี่ยจะเห็นเป็นวิปัสสนาต้องดูโดยรวมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงพูดถึงเรื่องการเห็นโดยนิมิตหรือการเห็นโดยอนุพยัญชนะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะว่าเห็นรวมๆเห็นรวมๆแล้วเนี่ยเราต้องแยกส่วนออกเห็นโดยธาตุสี่ถึงอธิบายไว้โดยธาตุสี่แต่ถ้าคนเห็นแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆงามตรงนั้นสวยตรงนี้เราต้องเห็นโดยรวมๆว่ามันไม่งามมันไม่สวยคนที่เคยทำจิตให้สงบมาได้แล้วโอ้มีอุเบกขามีปีติสุขเกิดขึ้นแต่พอมาอีกวาระหนึ่งโอ้ยทำไม่ได้ทำไมวันนี้จิตฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านเอามันคู่ตรงข้ามกันถ้าฟุ้งซ่านปุ๊บเราเห็นโดยความเป็นของว่ามันก็มีความสงบนี่มันไม่เที่ยงนี่นาปึ้งวิปัสสนาเกิดทันทีเลยทุกฝั่งเกิดตรงที่มันฟุ้งซ่านนั่นแหละเกิดตรงที่มันทุกข์นั่นแหละเกิดตรงที่มันไม่น่าพอใจนั่นแหละเกิดตรงขี้เกียจได้นั่นแหละเกิดตรงเพลินนั่นแหละแล้วนะ
ถ้าเราไม่เป็นแผลตรงไหนเราจะเอายาไปใส่ตรงนั้นไม่งั้นมันไม่หายป่ะเราเป็นแผลตรงไหนเราต้องเอายาไปใส่ตรงนั้นนะทุกฝังแผลมันจึงจะหายหมอก็ให้ยาหยอดตามาเออว่าตานี่มันเจ็บมันปวดนะก็เลยเอาไปหยอดคราวนี้แกเอาไปหยอดไปหยอดตาตุ่มหยอดตาตุ่มข้างในข้างนอกไม่หยอดต้องสี่ตุ่มแล้วเนี่ยไม่เห็นหายปวดตาดีโอ้ยมันไปหยอดผิดที่มันจะไปได้ไงอะเราไม่รู้ความจริงตรงไหนนะดูฟังเราต้องเอาความจริงไปใส่ตรงนั้นเราเพลินอยู่ตรงไหนนะดูฟังเราจะเอาสติเข้าไปใส่เราต้องไปใส่ตรงนั้นเราไม่พอใจตรงไหนนะเราจะพ้นจากความไม่พอใจนั้นได้เราต้องไปใส่ไปตรงนั้นเรากลุ้มใจตรงไหนเนี่ยนะเราจะออกจากความกลุ้มใจนั้นได้เราต้องไปตัดเราต้องไปวิปัสสนาเห็นความจริงมันตรงนั้นนะแต่ตอนที่เราเห็นเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งนั้นไหมสติง่ายสติมากสติต้องมาวิปัสสนาจึงจะเกิดหรือเราจดจ่ออยู่ด้านเดียวเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งเปล่าวะพลิกดูโอ้มันมีฮะในทุกมีสุขซ่อนอยู่ในสุขก็มีทุกซ่อนอยู่แนวที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นี่ทุกมีสุขซ่อนอยู่ตรงที่ถ้าทุกนั้นมันหายไปทุกมีอยู่ตรงที่มันปรากฏทุกเป็นสุขได้ตรงที่ทุกนั้นหายไปสุขมีอยู่ตรงนี้มันปรากฏแต่มันเป็นทุกตรงที่สุขหายไปความสุขก็ให้เกิดทุกได้ความทุกข์ก็ให้เกิดสุขได้ความฟุ้งซ่านก็ให้เกิดความสงบได้ความสงบกับเป็นฟุ้งซ่านอีกก็ได้สวยงามดูดีมองอีกด้านหนึ่งไม่สวยไม่งามดูไม่ดีคนดูไม่สวยไม่งามไม่ดีมองอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเขาก็สวยงามเขาดูดีเหมือนกันนะชีวิตมีสุขภาพดีมีความสุขมองอีกด้านหนึ่งก็สุขภาพไม่ดีมีความทุกข์ชีวิตเราเป็นอย่างนี้มองอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นอีกอย่างอยู่ที่มุมมองอันไหนจะเกิดประโยชน์ลักษณะที่เห็นทุกด้านรอบด้านในทุกฝั่งเป็นการเจริญวิปัสสนาแนวทางที่เรามักจะเคยได้ยินในการเจริญวิปัสสนาก็มาจากความสงบมาจากสติสติที่จะให้เกิดความสงบบางทีมันก็เกิดได้แบบแวบเดียวก็มาอาจจะเร็วอาจจะช้าอยู่ที่อินทรีย์ที่เราสั่งสมมาอินทรีย์หมายถึงความแก่กล้าพลังในจิตใจของเราอินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้ถ้ายังอ่อนอยู่ในจังหวะที่จะมีความสงบแล้วให้เกิดสมาธิเห็นตามความเป็นจริงมันจะยาวๆเคิร์ฟมันก็จะเรียบขึ้นช้าๆแต่ถ้าเรามีอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาเราแก่กล้าความเพียรเราแก่กล้าแต่ตอนที่เราฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันบางทีเราเห็นแวบเดียวบางทีเราแวบเดียวปุ๊บจากไม่สงบไม่มีสติมาเป็นมีสติยังไม่สงบจากมีสติยังไม่สงบมาเป็นสงบแบบดีด้วยเวลาที่รวดเร็วเคิร์ฟมันก็ขึ้นมาเร็วหน่อยเป็น0011แบบนี้แต่มันยังมีความชันอยู่เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วอินทรีย์ของแต่ละคนนะทุกฝั่งมันไม่ได้คงที่ตลอดเวลาบางเวลามันอ่อนจากไม่รู้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรทางกายบ้างทางใจบ้างทางสิ่งกระทบบ้างบางทีปุ๊บหนึ่งมันก็แข็งแกร่งมีความแก่กล้าขึ้นมาได้ทันทีเลยแล้วไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพทางกายด้วยนะอย่างเช่นคนที่อายุมากๆแล้วแก่ๆแล้วเนี่ยนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเนี่ยร่างกายโทรมเต็มที่แล้วเนี่ยอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเออทำไมแก่กล้าขึ้นมาได้เพราะว่าอายุมากแล้วแก่รอบแล้วอินทรีย์แก่กล้าได้เด็กบางคนอาจจะรู้เด็กๆแต่ว่าอินทรีย์เขาอาจจะแก่กล้าก็ได้อย่างสามเณรที่บวชอายุน้อยๆแต่ว่ามีคุณธรรมสูงในสมัยพุทธกาลมีหลายรูปสามเณรบัณฑิตสุขสามเณรเป็นต้นอินทรีย์ก็แก่กล้าได้ไม่ได้เกี่ยวกับอายุ
ไม่ได้เกี่ยวกับสารภาพทางร่างกายแต่ขอให้เรามีสติเท่านั้นเองผู้ฟังสติเนี่ยเราตั้งเอาไว้เริ่มจากลมหายใจแล้วเราให้เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นวิปัสสนาจุดประสงค์ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถเจริญวิปัสสนาได้ในชีวิตประจำวันจริงๆโดยไม่ใช่ในรูปแบบของการที่ว่ามานั่งแล้วก็พิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่พิจารณากายอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าในชีวิตประจำวันจริงๆของเราล่ะจะทำยังไงไปซื้อของไปเข้าห้องน้ำเดินทางเห็นได้เหมือนกันให้เห็นคู่ตรงข้ามของเขากำหนดดูอย่างที่อธิบายไปนี้ท่านผู้ฟังฝึกทำได้ทุกที่แน่นอนจะทำได้ทั้งที่บ้านที่ทำงานขณะเดินทางพูดคุยกับใครหรืออยู่คนเดียวได้หมดให้ท่านผู้ฟังจะเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและเห็นตามความเป็นจริงเป็นวิปัสสนาอยู่ตลอดทั้งวันในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าเป็นการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกทำฝึกไปด้วยกันทำไปด้วยกันจะทำให้เราพบความจริงของชีวิตได้ความสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันที่3มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 0.1 นาฬิกา 1 นาทีถึง 24.00 นาฬิกาครอบคลุมเส้นทางดังนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงกรณีไล่นักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกายวันที่5มิถุนายนนี้พร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย
6: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการด่วนให้นายณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มระยะทางและทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บว่าเหตุการณ์นี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ดังนั้นนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยและตามมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิได้รับการชดเชยถ้าเกิดความเสียหายกรณีนี้เข้าข่ายครบทุกข้อทั้งนี้สคบ.กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายนนี้ณเวลา10โมงที่สคบ.เพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายซึ่งวันที่12มิถุนายนจะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบด้วยมาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูด้านกฎหมายเพื่อจัดระบบและกลไกช่วยเหลือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้กู้ผู้ค้ำประกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้มาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนกว่า130กรณีควบคู่กับการวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวโดยสปท.เตรียมขับเคลื่อนมาตรการสำคัญทั้งการจัดทำแนวทางเรียงลำดับการหักหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านหนี้สินครูการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและส่งเสริมวินัยทางการเงินการบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อบรรเทาภาระหนี้และยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะมาแล้วนะคะเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่การใช้เงินไทยช่วยไทยพลัสวันที่2
0: วันที่2แล้วนะ
1: ใช่เมื่อวานใครใช้บ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอัปเดตมาหน่อยว่าใช้ถึง200เลยไหมหรือว่าไม่ถึง
0: หมดไหมในแต่ละวันแล้วก็บางคนใช้อาจจะพบเจอปัญหาสแกนไม่ได้หรือบางคนเพิ่งมาใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็อาจจะเติมเงินไม่ถูกหรืออะไรบอกปัญหาเข้ามาหน่อยว่าเจออะไรกันบ้างนะคะ
1: อัปเดตกันหน่อยนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณพลอยวันนี้คุณสายชนีสั่งนะคะควบคุมเสียงให้เราค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะก็ขึ้นภาพมาแล้วใช่ไหมคะขึ้นภาพมาแล้วนะคะขอบคุณน้องๆจากนิวมีเดียด้วยนะคะทีม Facebook Live ค่ะส่วนช่องส่วนตัวนะคะช่องต่อๆก็เข้ามาได้บ้านดำนะบ้านดำกบโอวบค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ของดิฉันพิริยาพลอยนะคะ
1: ค่ะ
0: ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: Facebook Live คุณผู้ฟังคุยกับเรา2คนได้เลยนะพิมพ์ข้อความแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างได้แต่ยกเว้นกดโกรธไม่เอานะ
1: กดโกรธก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าเยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุด้วยนะคะเราลืมบอกไปเลย FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 890ก็สามารถแวะไปฟังได้ค่ะรวมไปถึงทางด้านของสวทในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะคะที่รับสัญญาณในช่วงนี้และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงตีห้องร้องข่าวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเช้าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรามาอัปเดตแน่นอนพยากรณ์อากาศสำหร
1: ับ
0: วันนี้นะคะประเทศไทยวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนก็เข้าสู่ความหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงอยู่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นสูงอยู่ตอนนี้ประมาณ2เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรด้วยกันยังไงนะคะขอให้ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กตอนนี้นะใครที่อยู่แถบอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งเพราะว่าตอนนี้มรสุมมาคลื่นสูงค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะปรากฏว่าภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ฝนไม่เยอะนะคะ
0: คือ
1: เท่าเมื่อวานเลย 40% เท่านั้นนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะเมืองผลไม้รวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้อ่าวไทยวันนี้ฝน 60% ยกเว้นภาคใต้อันดามันค่ะที่คุณบอกไปว่าฝนเยอะหน่อยนะคะวันนี้ 80% ค่ะ
0: โอ้เยอะจริง
1: เยอะจริงนะคะก็อาจจะต้องระวังนะคะเรื่องของน้ำป่าไหลหลากอะไรนี้ด้วยนะคะทางด้านของสทนชเองก็แจ้งเตือนนะคะว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักด้วยนะคะอาจจะตกต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเหมือนที่คุณพลอยบอกไปด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะจากการบูรณาการข้อมูลนะคะคาดการว่าหน่วยงานแล้วก็เรดาร์ตรวจสภาพฝนเนี่ยผลวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบว่ามีพื้นที่ ี่ยงนะคะฝนตกหนักแล้วก็ตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งก็จะมีภาคตะวันออกอย่างเช่นในโซนของจังหวัดระยองค่ะจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะส่วนภาคใต้ที่ต้องระวังเลยนะคะระนองพังงาภูเก็ตซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายแล้วก็ส่งผลให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะและที่ระวังที่สุดก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเองมีการแจ้งเตือนว่าช่วงวันที่วันนี้2ถึง7นะก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะโดยก็จะมีการเฝ้าระวังกันนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดฝนตกอยู่ที่ 60-70% เลยค่ะยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่มีการตกลงมาหนักฟ้าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วก็อันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเน้นหนักไปที่ภาคใต้นะคะแล้วก็กรุงเทพเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็มีการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้วันหยุดที่ผ่านมาพี่กบเป็นไงบ้าง
1: ฝนตกไหมฝนตกค่ะ
0: เห็นเล่าอยู่ว่าแบบว่าตกแบบกระหน่ำสะใจเลย
1: เมื่อวานสิคุณเมื่อวานตกแบบตกหนักมากนะคะในเขตโซนของปทุมธานีแต่ว่าจะบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆเพราะว่าบ้านคุณพลอยเนี่ยบอกว่านิดเดียว
0: ตกแบบปอแปะตกมา
1: ในโซนเดียวกันนะใกล้ๆกันนะแต่ปทุมเนี่ยชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วตกหนักนะคะตกยาวด้วยก็คลายร้อนได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใครที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้านะคะขออนุญาตไปทักทายนิดนึงค่ะเพราะว่าคุณออนวิภาบอกว่าฝนตกหน้าฝนถนนลื่นนะ
0: ขับรถ
1: ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางใครจะขับรถไกลๆเนี่ยก็ต้องระวังฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าระวังรถเถินน้ำ
0: เรียกอะไรที่ปัดน้ำฝนล่ะบางทีเบอร์แรงสุดยังเอาไม่อยู่เลย
1: เอาไม่อยู่ต้องค่อยๆชะลอเนาะเวลาขับรถเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยการมองเนี่ยก็ไม่เต็มร้อย
0: อยู่แล้วยิ่งกระจกมองข้างด้วยอะไรด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคุณชยันคุณยันโชตนะคะจากฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเปิดทุกวันเลยอยู่ที่สงขลาหาดใหญ่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณสมแก้คุณสมพานคุณนิดคุณพิสมัยนะคะคุณสมปองด้วยค่ะ
0: พี่สุนทรบอกว่าอยู่ที่ตราดทักทายครับผมพี่นิคมสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณบ้าวันดีบอกสัญญาณวิทยุชัดแจ๋ชัดแจ๋วนะคะแล้วก็ทางเพจก็ชัดแจ๋วแล้วก็กดเลิฟกดแชร์ให้แล้วค่ะ
1: เกียมเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: คุณนัทอนงนะคะบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเช้านี้อยู่ที่แสวงหาจังหวัดอ่างทอง27องศาค่ะ
0: สวัสดีพี่สมบัติด้วยนะคะพี่คมสันมาแล้วนะคะแล้วก็มีคุณปีชาด้วยพี่พิสมัยสวัสดีค่ะทักทายมา

0: ชั่วโมงแรกเนี่ยปาเข้าไปทะลุแบบหลายล้านเลยนะคะ
1: ก็คือเขาเริ่มใช้6โมงเช้าใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: พอนับเขาเช็คยอด6โมงครึ่งเนี่ย
0: จะบอกว่าคุณใช้ตั้งแต่6โมงเช้านะ
1: ยังค่ะ
0: นึกว่าตื่นแต่เช้าย
1: ังไม่ตื่นขนาดนั้น
0: เมื่อวานเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เวลา6โมงใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเริ่มสตาร์ตตั้งแต่6โมงหลังจากที่เราจัดรายการนะช่วงเราจัดรายการเนี่ย
1: เรายังไปกันเรายังไม่จบ
0: ใช่ยังไม่จบเลยนะคะคุณต้นก็บอกว่าโหน่าจะคนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะ
1: คะ
0: หลังจากเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเมื่อวาน6โมง30นาที6โมงเช้านะ6นาฬิกา30นาทีนี้แหละค่ะที่ผ่านที่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าคนเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ย 62,000 กว่าราย
1: ค
0: ่ะค่อนข้างเยอะนะคะจากยอดลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านกว่าคนค่ะก็เลยเกิดการใช้จ่ายแบบสะพัดเลยนะ11ล้านกว่าบาทค่ะผ่านการใช้จ่ายเนี่ย 70,000 กว่ารายการอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคึกคักความตื่นตัวของประชาชนคนไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็เลยไม่มีความกังวลอะไรนะคะต่อการใช้งานในระบบเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุ้นเคยกับระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนก็ใช้มาแล้วตั้งแต่คนละครึ่งพลัสนะคะ
1: ยุคหลายสมัย
0: เราก็ใช้มาตลอดนะคะสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้ารูปแบบบริการต่างๆมีหมดเลยนะคะปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วเนี่ยล้าน 50,000 แห่งค่ะซึ่งประมาณ 60% เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปค่ะรวมไปถึงภาคบริการไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถโดยสารประจำทางของขสมกนะคะที่หลายคนเนี่ยสามารถไปใช้สแกนแอปพลิเคชันได้นะคะเพื่อใช้จ่ายได้แล้วก็คือค่ารถนั่นแหละค่ะเห็นบอกว่ารถไฟฟ้าร
1: ถไฟฟ้าด้วย
0: รถไฟฟ้าด้วยคุณต้นบอกว่าดิฉันคุณต้นบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปขึ้นนะคะของคุณเดินทางเท่าไหร่เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณ40กว่าบาท
1: ค่ะ
0: ครึ่งหนึ่ง 50% เนี่ยมันก็แค่20กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ย60กว่าบาทน่าจะ10กว่าบาทนะเดี๋ยวรอคุณต้นมาอัปเดตนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าวงเงินในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าหากว่าใครใช้ไม่หมดไม่สามารถไปทบยอดในเดือนถัดไปได้นะคือตัดอัตโนมัติเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใช้ให้หมดค่ะ สิทธิ์ของเรานะคะโดยระบบเนี่ยจะมีการดึงเงินส่วนที่เหลือกลับคืนเพื่อนำไปใช้ในมาตรการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆต่อไปแล้วก็จะรีเซ็ตวงเงินใหม่นะคะจำนวน 1,000 บาทในวันที่1ของเดือนถัดไปค่ะส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ในรูปแบบแอปพลิเคชันได้ทางด้านของภาครัฐเองก็เตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในอนาคตในใกล้นี้อาจจะเป็นวันนี้เดี๋ยวเข้ารอครม.ด้วยนะ
1: คะ
0: เรารอติดตามกันค่ะคาดว่าน่าจะได้เข้าไปลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ
1: ในอีกกลุ่มนึงที่ตกหล่นด้วยนะคะก็เป็นการอัปเดตโหครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะก็11ล้านเลยนะ
0: เยอะนะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวรอสรุปทั้งวันเมื่อวานนี้วันแรกก็น่าจะมีตัวเลขออกมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพาทีมงานค่ะลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมของร้านค้าแล้วก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนเมื่อวานนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะที่ตลาดสดธนบุรีนะคะเพื่อไปตรวจสอบความเสถียรของระบบแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงค่ะคุณเอกนิติบอกว่าโครงการนี้จะมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ส่งผลทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นโดยรัฐบาลนะคะอย่างที่เรารู้ก็จะสมทบจ่ายให้ร้อยละ60ประชาชนออกเอง40นะคะร้อยละ40ก็กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันนะคะก็คือทำให้เรามีกำลังซื้อเนี่ยรวมแล้ว333บาทต่อวันนะคะแล้วก็เดือนนึงเนี่ยสูงสุด 1,000 บาทด้วยการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในส่วนของนวัตกรรมที่เขานำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะคะกระทรวงการคลังแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นแอปนกกระซิบมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะคะกระตอบคำถามต่างๆเผื่อลูกค้ามีคำถามคือบางคนต้องไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอโทรถามก่อนไม่ต้องโทรถามแล้วนะมีใช้แอปนี้ได้เลยนกกระซิบนะ
0: คะ
1: ส่วนทางด้านของคุณพยงศรีวณิชค่ะบอกว่า ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ 9:00 น.วันแรกยอดจ่ายสะสมอยู่ที่170ล้านบาทจากผู้ที่มีมาใช้สิทธิ์นะคะ 890,000 กว่าคน

0: ผ่านการทำธุรกรรมรวมกว่า 1.1 ล้านรายการด้วยกันนะคะแล้วก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะโดยระบบเนี่ยเขาก็ทำให้รองรับการทำธุรกรรมเนี่ยสูงสุด 300,000 รายการต่อวินาทีเพราะฉะนั้นระบบไม่สะดุดแน่นอนสำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันนี้นะคะเรามีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเราๆนี่แหละมาลุ้นเงินเดือนนะที่จะต้องใช้จ่ายต่างๆมีร้านค้าย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1.5 ล้านร้านค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่อยู่นะถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะตอนนี้กระทรวงการคลังก็อย่างที่บอกค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีที่จะตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มที่มีรายได้น้อยแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะก็จะร่วมกับมหาไทยทำงานเช็คข้อมูลนะคะโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: ค่ะบรรยากาศของการใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เมื่อวานนี้วันแรกก็แตกเลยนะคะเรียกว่าถ้าเป็นศัพท์วัยรุ่นเนี่ยโอ้โหแตกกระจาย เพราะว่าตลาดเนี่ย ใช่เพราะว่าตลาดแต่ละที่ที่ฉันไปเซอร์เวย์มา นะคะก็ไปซื้อของนั่นแหละปรากฏว่าโอ้โหปกติแล้วเนี่ยทุกวันตลาดว่าคนเยอะแล้วนะพอมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันคึกคักมาก
0: จริงๆ
1: เพราะว่าทุกคนเนี่ยกลับมาซื้อของเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจ่ายแค่40บาทไงถ้าซื้อ101เนี่ยจ
0: ่
1: าย40บาทแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าขายดีอ่ะมาดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะบรรยากาศการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเนาะเหมือนที่รู้กันนะคะที่ตลาดนัดอสมทเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมจากพนักงานออฟฟิศเป็นจำนวนมากค่ะรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ก็ไปซื้อของกันอย่างคึกคักเลยค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตามแต่ว่ายังคงมีประชาชนเนี่ยต่างทยอยเดินทางออกมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะจากการไปสำรวจนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิยมใช้สิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภค ค่ะโดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จผลไม้สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในขณะที่ระบบการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการนั้นยังสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเมื่อวานนี้นะคะไม่พบปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการใช้งานแต่อย่างไรค่ะถึงแม้ว่า อาจจะมีแม่ค้าพ่อค้าบางคนเนี่ยอาจจะสะดุดบ้างนะคะแต่มีแม่ค้ารายหนึ่งค่ะให้สัมภาษณ์กับทีมงานทีมข่าวของ NBT นะคะเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะส่งผลให้การขายสินค้าคล่องตัวมากขึ้นซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำสิทธิ์ของตนเองเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้ในอีกระดับหนึ่งค่ะถึงแม้ว่ากำไรจากการขายสินค้าในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับเสนอให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณาดำเนินโครงการในแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะดีเหมือนกันอันนี้เป็นมุมของแม่ค้าท่านหนึ่งนะคะใช่ค่ะในขณะที่แม่ค้าอีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าในช่วงเช้าวันแรกเมื่อวานนี้เนี่ยโครงการยังไม่เจอปัญหาเลยนะคะไม่มีระบบขัดข้องเลยเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เลยทำให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยยังไม่หนาตาไม่หนาแน่นเท่าที่ควรนะคะอันนี้เป็นบางคนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังติดตามสถานการณ์ในช่วงที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบหรือไม่นะคะอีกมุมนึงค่ะแม่ค้าอีกรายหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องคนไทยได้อย่างแท้จริงค่ะเนื่องจากว่าสามารถนำไปซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าเป็นอาหารก็ได้เป็นเครื่องดื่มก็ได้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือของใช้ในบ้านนี่แหละที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะถึงแม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะไม่สามารถนำสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไปใช้เป็นเงินทุนในการซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ว่ายังช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะแล้วก็ค่าอาหารในแต่ละวันได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่รัฐบาลนะคะนำมาช่วยเหลือประชาชนนะคะ ก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือขอบคุณรัฐบาลที่ออกโครงการนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจโดยมองว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยนำไปซื้อของใช้อาหารการกินในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยนะคะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดถึงนกกระซิบที่รัฐบาลนำ AI เข้ามาช่วยนะคะมาติดตามกันหน่อยค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยเขานำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มศักยภาพร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีการเปิดตัวนกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบต่างๆเปิดใช้งานแล้วนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอันนี้สำคัญมากเป็นประโยชน์แก่ท่านนะคะโดยทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าชุมชนด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการให้บริการนกกระซิบนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินท่านไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมแล้วแค่มีถุงเงินนี่แหละมันจะอยู่ในนั้นนะคะก็จะช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เข้าถึงข้อมูลสำคัญแล้วก็บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเนี่ยเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าอย่างที่บอกค่ะเขาจะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสทุกคำถามแล้วก็การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าเนี่ยอยากรู้อะไรท่านพิมพ์คำถามเลือกคำถามแนะนำได้สอบถามข้อมูลได้ทันทีก็จะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในระบบดิจิทัลของภาครัฐด้วยนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการเนี่ยดีนะข้อมูลธุรกิจแบบเรียลไทม์เลยลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยวางแผนบริหารร้านค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะมาดูฟีเจอร์ที่สำคัญนะก็คือการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเราจะรู้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยยอดขายร้านเราเป็นเท่าไหร่ยังไง
1: จะได้วางแผนได้ว่า
0: สินค้าไหนขายด
1: ี
0: นะคะเช็คราคาวัตถุดิบรายวันได้ด้วยคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นให้เสร็จสรรพรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะมาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการรายย่อยตรงนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยต้องการให้ร้านค้าสามารถเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจในการทำธุรกิจได
1: ้
0: ลดต้นทุนได้แล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็โอกาสในการแข่งขันในเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าดีเลยคือบางคนเนี่ยเปิดร้านจริงบางคนไม่มีความรู้ว่าเอ้ยแล้วเราต้องคิดยังไงคำนวณยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงพอมีฟีเจอร์นี้เข้ามาช่วย
1: นี่แหละ
0: พี่กบก็คืออยากรู้ว่าอะไรยังไงขายดีต้นทุนที่ไหนถูกเนี่ยเขาจะแนะนำได้นะ
1: นะเป็น AI ที่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการใช้ได้เลย
0: ใช่ค่ะอยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินท่านลองคลิกเข้าไปที่ฟีเจอร์เขียนว่านกกระซิบดูอยากรู้อะไรก็ถามได้
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมุมของพ่อค้าแม่ค้าน
0: ะ
1: ส่วนผู้บริโภคเมื่อวานนี้โอ้โหแต่ละจังหวัดนะคะ
0: โอ้โห
1: จะบอกว่า
0: ไม่แพ้กรุงเทพ
1: คือคักมากนะคะที่จังหวัดตากก็เหมือนกันนะคุณพลอยเขาออกไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะหลายตลาดเนี่ยยอดจับจ่ายอาหารช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเนี่ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บรรยากาศของวันแรกนะคะที่ตลาดวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากเนี่ยประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักค่ะแล้วก็ทยอยออกมาเลือกซื้อสินค้าตลอดทั้งวันเลยจากการไปสำรวจเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่นะคะพี่น้องในพื้นที่เนี่ยนิยมใช้สิทธิ์การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะพวกข้าวสารอาหารปรุงสำเร็จผลไม้แล้วก็สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในขณะที่ระบบการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเมื่อวานนี้ไม่เจอปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครไปใช้สิทธิ์ได้นะคะยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะที่จันทบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันนะเขาบอกว่าผู้ประกอบการติดป้ายอย่างชัดเจนเลยนะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสังเกตดูแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีผู้ประกอบการนะคะที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,551 รายส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่จันทบุรีเนี่ยมีอยู่แล้ว 8,685 รายด้วยกันค่ะ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะค
0: ะ
1: ประชาชนก็ออกมาโดยเฉพาะไปที่ตลาดสด ดเทศบาลหนึ่งเพราะว่าที่นี่เนี่ยตลาดเป็นตลาดคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลกมานานยาวนานมากนะคะตลาดเช้าเนี่ยของกินเยอะเพราะฉะนั้นทั้งใครที่ไปเที่ยวพิษณุโลกเขาจะไปเที่ยวที่นี่แหละเขาไปดูอาหารการกินนะคะปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหคึกคักมากพิเศษเป็นพิเศษเลยหลังจากที่ทุกคนไปช่วยไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นวันแรกนะคะทำให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเนืองแน่นนะ
0: คะ
1: ในตลาดเนี่ยยังมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาติดป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการเนี่ยชัดเจนเลยนะคะมีสัญลักษณ์รับชำระผ่านแอปเป่าตังด้วยอันนี้ชัดเจนทุกร้านนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะ60/40เราจ่าย40รับจ่าย60ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้6:32 นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีของร้องข่าวค่ะ
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวัจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนบหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 9:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตนรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีย์สาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่พระราชกรณียกิจของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและส่วนราชการต่างๆพร้อมประชาชนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนางณัฐยาพรเสวตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสิรินธรโดยมีคณะข้าราชการและที่ปรึกษาโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยหน้าพระพลาพิธีครับแล้วจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากพระพลาพิธีเพื่อทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรและทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรจำนวน1ต้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนบูรณาการการเรียนรู้8กลุ่มสาระแล้วในโอกาสนี้ได้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินทงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกันด้วยครับและต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนพร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียน4รายเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาณห้องรับรองเล็กก่อนเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารศรีสิรินธรได้มีการทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินกลับครับพี่น้อง ไปกันที่เรื่องต่อไปครับซึ่งทางรัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับโปรดร่วมกันในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงในส่วนภูมิภาคนั้นก็จัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในส่วนที่ต่างประเทศนั้นก็จะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานับประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วร่มเย็นของปวงชนชาวไทยสืบไปครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันครับโดยไทยช่วยไทยพลัสวันเปิดโครงการวันแรกนั้นคึกคักทั่วไทยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าประชาชนอย่าลืมออกมาจับจ่ายใช้สอยส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนพบว่ายอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60 40หลังจากวันที่1มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกคือวันที่1มิถุนายนของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบ และรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60และประชาชนออกเงินเองร้อยละ40กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังซื้อรวม333บาทต่อวันและจำกัดวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินเพื่อให้เม็ดเงินส่งถึงมือประชาชนอย่างครบถ้วนและโปร่งใสครับส่วนทางด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยนะครับว่าข้อมูลณเวลา 9:00 น.ของวันแรกมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนผ่านธุรกรรมรวม 1,100,000 รายการและก็มีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศโดยระบบได้เตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีเลยทีเดียวครับและสำหรับความคืบหน้าของโครงการนี้ปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนส่วนใหญ่กว่า160เป็นกลุ่มคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1.05 ล้านร้านค้าทั่วประเทศครับและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับพี่น้องและต่อเนื่องกันเป็นข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังแหละครับซึ่งกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่กลุ่มรายได้น้อยและไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสผ่านบัตรประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาขอความร่วมมือให้ร้านค้าและประชาชนโปร่งใสในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วย้ำว่าทางรัฐบาลมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเตือนหากพบการทุจริตอันนี้จะเดินหน้าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอนครับไม่ปล่อยเอาไว้เด็ดขาดพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงอยากจะขอความร่วมมือแล้วครับให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดหรือเข้าร่วมการกระทำผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐก็มีความจำเป็นแล้วครับที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดเลยทีเดียวโดยอยากจะให้ทุกฝ่ายนั้นได้ตระหนักและก็ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการเปิดตัวนกกระซิบนกกระซิบคืออะไรเอ้ามาฟังกันหน่อยทางรัฐบาลได้เปิดตัวนกกระซิบดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับรัฐบาลที่ได้เปิดตัวนกกระซิบ ซึ่งดัน AI นี่แหละมาช่วยร้านค้ารายย่อยนั่นเองครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับนกกระซิบนี้ถือว่าเป็น AI แชทบอทแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้เงินฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยทางร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลได้ทันทีทันใดช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐและทั้งนี้ทั้งนั้นนกกระซิบนี่แหละครับจะรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปและก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้านั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะข่าวยามเช้านะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะไปพูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยไหมพี่กบ
1: ดีค่ะ
0: ตอนนี้หลังไมค์เนี่ยเราเมาส์มอย
1: กันมากเลยค่ะนุ่นไปถึงยุโรปแล้วนะคะตอนนี้
0: ค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมีเดี๋ยวนะคอมเมนต์กำลังอัปเดตอยู่พี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี26องศาครับ
1: ป้าบังอ่อนอุ้ยเรียกป้าเลยพี่บังอ่อนเจ๊ม้วยป่าโมกพี่ตีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: พี่สุพิชบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าติดตามทุกวันครับใช้แล้วครับไทยช่วยไทยพลัส
1: โอ้นะคะใครใช้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยนะคะคุณโกศลบอกว่าติดตามทุกวันนะคะที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากค่ะ
0: ค่ะแล้วก็
1: ค
0: ุ
1: ณสมยศ
0: พิจิตรจิลา
1: คุณสมยศบอกว่ารับฟังจากที่มาบตาพุธนะระยองสัญญาณชัดเจนค่ะฟังชมทาง Facebook Live นะคะ
0: ค่ะสวัสดีคุณเชื้อสุขีนะคะคุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะพี่ทองใสทักทายมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีทางบ้านดำนะคะตอค่ะคุณเบอร์นะคะคุณหญิงสวัสดีนะคะน้องแชมป์น้องชาตรีสวัสดีนะคะดร.กัญจพรด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะหลายท่านเข้ามานะคะคุณทองหยดนะส่งสติกเกอร์หัวใจมาแล้วก็พี่รวมบอกว่าข่าวยามเช้าชมทุกวันท่านข่าวท่านสังคมครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
0: ตอนนี้ยังทันนะยังไม่หมดเวลานะ
1: แชร์ไปเยอะๆนะ
0: ค่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะนอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะไปดูบรรยากาศที่ยะลาเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเหมือนกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินนะเพิ่มเงินวันแรกทำที่ยะลาเนี่ยโอ้โหงงเงินสะพัดเลยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะโดยการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้วันแรกที่จังหวัดยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะหลังจากที่รัฐบาลเริ่มโอนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมอีกคนละ700บาทต่อเดือนก็ส่งผลทำให้ท่านจะได้รับจากเดิม300เพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรวม4เดือนด้วยกันตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้1มิถุนายนที่ห้าง Family ยะลาใครอยู่ยะลาก็น่าจะรู้จักห้างนี
1: ้
0: เป็นห้างค้าปลีกเก่าแก่รายใหญ่ในอำเภอเมืองยะลาค่ะก็มีประชาชนมาเข้าคิวรอนะคะตรวจสอบสิทธิ์สแกนใบหน้าแล้วก็มาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างเนืองแน่นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดด้วยเนา
1: ะ
0: สินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในครัวเรือนอย่างข้าวสารนะคะน้ำตรงน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาอะไรแบบเนี้ยเขามาซื้อกันเต็มเลยประชาชนก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รัฐบาลเนี่ยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ให้เพราะว่าเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้จริงก็จะตั้งใจซื้อของใช้ที่เอาไปใช้ในบ้านให้เต็มวงเงิน 1,000 บาทในครั้งเดียวเลยที่เกียจมาบ่อยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบอกว่าอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อเนื่องค่ะทางด้านของเจ้าของห้างอย่างห้าง Family ยะลานะก็บอกว่าตั้งแต่เปิดให้บริการ 9:00 นนะประชาชนมาเข้าคิวกันแบบคือมากกว่าปกติเลยพี่กบ
1: ปกติเนี่ยเวลาที่เขาใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องต่อแถวยาวแล้วนะ
0: เมื่อวานนี่มากกว่าเดิม
1: หน
0: ัก
1: กว่าเด
0: ิ
1: มนะคะ
0: แล้วก็โครงการนี้ถือว่ามองว่าเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาได้อย่างตรงจุดด้วยนะคะรวมไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะมาตรการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการหมุนเวียนของสินค้าก็เรียกได้ว่าถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนกันหน่อยค่ะยังมีเวลานิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ชายแดนที่กรณีที่มีข่าวในโซเชียลนะคะที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีการเปิดด่านอรัญญประเทศนะคะที่จังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชานั้นเข้ามาเรียนหนังสือซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ายืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะคะเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนข่าวที่บอกว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเสนอทุนการศึกษาให้เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเนี่ยนะทางด้านของคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงแล้วนะคือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและเราไม่เคยมีการให้ข่าวหรือว่าเสนอแนวคิดนี้หรือว่าการหารือเรื่องนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดนะคะก็ยังไงใครที่พบเห็นข้อมูลบิดเบือนแบบนี้อย่าเพิ่งแชร์อย่าทำอย่าเพิ่งไปเชื่อต่ออย่าไปแชร์ต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นเฟกนิวค่ะ
1: ค่ะ ก็อย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะก็ย้ำเตือนกันค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์200บาทต่อวันนะคะไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังอิหร่านประกาศจะระงับการเจรจาสันติภาพเป็นการชั่วคราวทีมนักวิ่งผลัดชายไทยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร